0: จะแบบได้สปีกกับเขาเนาะนะฮะ
1: ครับผมได้ครับสวัสดีคุณเกษมด้วยนะครับที่ทักมาใน Facebook คุณอีกท่านนึงเป็นน่าจะเป็นคุณสุมิตรหรือเปล่านะดูเร็วๆเมื่อกี้ครับ
0: มีหลายท่านเลยครับที่มารออาจารย์อยู่นะฮะ
1: ขอบคุณครับท่าน
0: แล้วเดี๋ยวจะไปเจอเต็มๆได้ใน CEO สอบอาเซียนนะครับอาจารย์
1: เจอดร.ด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: นะครับโอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งรัฐกับอิหร่านคือวันที่17มิถุนาเนี่ยที่เขาเซ็น MOU กันเนี่ยพวกเราทั่วโลกก็ดีใจ
0: น้ำมัน
1: ลดถูก
0: น้ำมันแล้วทำไมมันกลับมาเป็นอย่างนี้อ่ะอาจารย์นี่มันค
1: ือเป็นคำถามดีๆนะ
0: มันกลับมาเหมือนช่วงแรกๆเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้มันดูโอ้โหฮึ่มกันอ่ะแล้วน้ำมันก็ขึ้นไปเรียบร้อยละ
1: ผมคิดว่าเสริมดร.เจตก็คือว่ากลับมาเหมือนรอบแรกเนี่ยผมเสริมคำว่าน่าจะแรงกว่าด้วย
0: มากกว่าด้วยใช่เพราะมันข้ามไปที่แบบออมันเด็บด้วย
1: ใช่ถูกต้องแล้วก็โอเคมันขยายวงมากขึ้นไปบัฟเฟ่มาเดฟด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ายังไม่เห็นทิศทางของ
0: เขาล่างไม่เห็นเขาล่างเลย
1: ใช่คือรอบที่แล้วเนี่ยเรามี MOU รอบนี้ผมไม่เห็นนะยังไม่เห็นแล้วรอบนี้อารมณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกำลังสนุกกับการทำสงครามเพราะว่าไม่ยึดติดอะไรอีกแล้วไม่ต้องยึดติดกับ MOU ไม่ต้องยึดติดกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา
0: ไม่แคร์ไม่สน
1: ไม่แคร
0: ์
1: ทำไมเขาไม่แคร์ก็รอบสุดท้ายของโดนัลด์ทรัมป์อีก2ปีเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรผมคิดว่าได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มที่ทราบข่าวหรือรู้ว่าทิศทางของการทำสงครามมันจะเดินไปเช่นไรอย่างน้อยก็หุ้นอย่างน้อยก็น้ำมันอย่างน้อยก็ราคาทองคำอย่างน้อยก็อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ก็แข็งขึ้น
0: ครับ
1: ผมมองวิเคราะห์อย่างนี้นะว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะนั้นรอบนี้ก็เลยเสริมดร.เจตว่ารอบนี้น่าจะหนักกว่ารอบเดิมทั้งขยายวงมากขึ้นและก็ยังบางปลายวงดร.เจตถามว่าเอ้าแล้วอยู่ๆมันเซ็นในโมยูแล้วมีปัญหาน
0: ั่นน่ะสิ
1: อยู่มันกลับมายิงกันใหม่ทำไมคือหลังจากวันที่17มิถุนาที่มิถุนากรกฎาโอเค17มิถุนาMOU ที่เซ็นเนี่ยเราทราบกันในผมพูดในรายการนี้ไปแล้วเรื่องนี
2: ้
1: แล้วก็เป็นการเซ็นออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีอิหร่านมาซูสเปเชสเกียนเนี่ยเป็นเซ็นออนไลน์ซึ่งการเซ็นออนไลน์เนี่ยเป็น MOU ผมคิดว่าหลักๆของการฉีก MOU เนี่ยเป็นเพราะวิธีการที่ใช้ในการเข้ามาสู่การเจรจากันเนี่ยมันก็ไม่ถูกไม่ถูกยังไง
0: ครับ
1: ไม่ถูกก็เพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยการทำ MOU เนี่ย MOU เนี่ยต้องไปได้รับการอนุมัติจากสภา
0: คองเกรส
1: ของอิหร่าน
0: อ๋ออิหร่าน
1: ด้วยคองเกรสเนี่ยบางส่วนของข้อตกลง14ข้อเนี่ยอาจจะยกเลิกด้วยคำสั่งผู้บริหารของโดนัลด์ทรัมป์ได้เลย
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปขออนุมัติจากสภาคองเกรสเพราะนั้นเห็นไหมครับว่า MOU มันเริ่มต้นก็ไม่ชัดเจนแล้วมันใจอยู่แล้วสิ่งที่เซ็นไว้14ข้อเนี่ยอิหร่านต้องออกไปขออนุมัติจากสภา
0: ครับ
1: โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องบางส่วนทำได้ผมคิดว่าประมาณสัก 30% ที่โดนัลด์ทรัมป์สามารถทำได้ตาม MOU ได้เลยก็คือยกเลิกได้เลยแต่อีก 70% นั้นจะต้องไปขอสภาคองเกรส
0: ครับ
1: เริ่มต้นมันก็ไม่แน่นอนแล้วอันที่2ครับไปเรื่องของเนื้อหาใน14ข้อเนี่ยบางคนบอกว่าคลุมเครือจริงๆผมบอกอ่ะไม่คลุมเครือแต่ว่าว่างไปความเข้าใจสมมุติว่าผมกับดร.เจตมาทำ MOU กันแบบกว้างๆแล้วสุดท้ายก็เริ่มมาลงในรายละเอียดมีคุณลิซ่าเข้ามาด้วยมีดร.เจตมีผมสิ่งที่ผมคิดกับดร.เจตคิดหรือคุณลิซ่าคิดเนี่ยพอลงไปในรายละเอียดเนี่ยมันตีความไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: มันตีความไม่เหมือนกันแล้วใน14ข้อเนี่ยเป็น14ข้อเป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลย
0: เ
1: ป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหัวใจของความขัดแย้งทั้งสิ้นเช่นยกตัวอย่างเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เนี่ย วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่รู้ใครปั่นให้พวกเราหรือชาวโลกทราบว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร
2: ์
1: ซึ่งจริงๆไม่รู้เขามีจริงหรือไม่มีจริง
0: ครับ
1: ก็เป็นการบอกว่าอิหร่านมีอิหร่านมีสมรรถนะที่จะไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาอาจจะมีก็ได้นะเขาอาจจะมีจริงก็ได้นะนะครับเพราะว่าตัวเลขมันก็บอกว่าสมรรถนะของยูเรเนียมมันไปถึงขั้น 60% แล้วนะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะมีลืมหรือจริงๆไม่ถึงก็ได้นะครับแล้วก็ในอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราใช้เหตุของการอาวุธนิวเคลียร์เป็นหลักแล้วก็ไปถล่มอิหร่านเพราะเราเชื่อว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์จริงๆเนี่ยวิธีการในการทำแบบนี้มันไม่ถูกคือเรื่องของการข้อตกลงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์มันมีสำคัญสำคัญอยู่2ฉบับที่อิหร่านก็ไปเกี่ยวข้องฉบับแรกก็นานแล้ว1970เขาเรียกเป็นสนธิสัญญาประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านก็อยู่ในนั้น
0: ครับ
1: ทำไมไม่ใช้ NPT สนธิสัญญา NPT ทำไมไม่ใช้ข้อตกลงเขาเรียก JCPOANPT ทำเมื่อ1970 JCPOA ทำเมื่อ2015
0: ครับ
1: แต่พอโดนัลด์ทรัมป์มา2018รอบแรกโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวล้มทำไมเราไม่ใช้กรอบนี้เข้าไปบริหารจัดการแล้วก็คุยกับโดยภายใต้สนธิสัญญาและข้อตกลงกับอิหร่านเราใช้เหตุผลว่าคุณมีอาวุธนิวเคลียร์เราถล่มเราก็คือสหรัฐอเมริกาถล่มอันนี้อันที่หนึ่ง ที่รายละเอียดมันก็เยอะว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดอีกเยอะเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ประเด็นที่สองซึ่งผมว่าคิดว่ารอบนี้เป็นหัวใจสำคัญของความขัดแย้งก็คือช่องแคบของมุดและที่ท่านดร.เจตพูดถึงว่าก็คราวนี้ขยายวงไปที่ช่องแคบบัฟเอลมันเดฟด้วยฮอร์มุดถูกพัฒนาไปไกลแล้วจากเดิมที่ใครก็ผ่านใครก็คือเรือทั้งเรือน้ำมันเรือพาณิชย์นี่ผ่านได
0: ้
1: วันพัฒนาไปไกลโดยการตั้งหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลของอิหร่านและอิหร่านก็บอกว่าใครอยากจะผ่านทางช่องแคบของมุดจะต้องขออนุญาตอิหร่านก่อนปฐมเหตุของการที่รอบสองก็เพราะว่าอิหร่านไปโจมตีเรือน้ำมันสามสัญชาติก็คือซาอุกาตาร์และอีกหนึ่งสัญชาติติดธงชาติผมไม่แน่ใจมันก็พัฒนามาจากการที่ศพร่างของท่านผู้นำอาญาดอลเลาะอารีคาเมเดอีที่นำมาแห
0: ่
1: เพื่อแสดงความเศร้าโศกเสียใจจากประชาชนชาวอิหร่านเมื่อวันที่6กรกฎาคม678ผมคิดว่าไอ้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ความรู้สึกผู้คนในอิหร่านหน่วยงานที่รับผิดชอบในอิหร่านรวมทั้งคาเมดีอีมอตตาบาคาเมดีอีผู้ลูกเนี่ยประกาศจะร้างแค้นนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่กลับมารอบใหม
0: ่
1: วันที่7ขออภัยวันที่7กรกฎาคมก็เป็นการถล่มเรือน้ำมัน3ลำวันที่8โดนัลด์ทรัมป์ประกาศฉีก MOU ด้วยคำพูดว่า MOU สิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาก็ถล่มกันอย่างเต็มที่เลยโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้กังวลเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้กังวลถึงการอำนาจของ60วันภายใต้กฎหมายสงครามของโดนัลด์ทรัมป์แล้วเพราะเขาบอกว่ายังไม่ครบ60วันคุณจะนับวันไหนคุณจะนับวันไหนว่าเป็น60วันเขาใช้เหตุผลนี้ว่าเขายังมีอำนาจอยู่ภายใต้กฎหมายการทำสงครามของสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎอำนาจของประธานาธิบดีภายใต้กฎหมายอันนั้นนะครับช่องแคบของมุดเป็นจุดเริ่มต้นรอบนี้มากๆคงมาต่อเนื่องมาจากรอบที่แล้ว
0: ครับ
1: สหรัฐอเมริกาก็เมื่อกี้บอกว่าหน่วยงานอิหร่านตั้งหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลโดยเฉพาะเลยเมื่อก่อนไม่มีสหรัฐอเมริกาก็บอกว่า จะเป็นผู้พิทักษ์ของพุทธ

0: และก่อนหน้านี
1: ้
0: ตัวนั้นบอกว่าก็จะเก็บ
1: นั่นน่ะสิ
0: 20%
1: พิทักษ์อย่างไรเก็บตังค์เนี่ย
0: คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยกเลิกไปโดยปริยายครับท่านด็อกเตอร์ครับเพราะว่ามีเสียงคัดค้านจากพันธมิตรของเขาเองในตะวันออกกลางก็คือประเทศที่ส่งออกน้ำมันเยอะ
1: ๆซา
0: อุดิอาระเบีย UAE พวกเนี้ยก็บอกเฮ้ยไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับมันยากแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันโลกก็สูงขึ้นในประเทศเขาเองของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบก็คือราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้น
1: ครับ
0: จำก็ยกเลิกโดยปริยายแต่การครองช่องแคบฮอร์มุซยังอยู่เพราะนั้นสถานการณ์ของช่องแคบฮอร์มุซขณะนี้ก็มีหน่วยงานอิหร่านควบคุมสหรัฐอเมริกาทหารของสหรัฐอเมริกาคุ้มครองช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านบอกว่าใครที่จะผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซคุณจะต้องขออนุญาตก่อนโดยกำหนดว่าเส้นทางในการเดินเรือทั้งน้ำมันและสินค้าให้เอาเกาะลารักซึ่งกับอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบันดาอับบาสเนี่ยเป็นเกณฑ์7:15 น.ถ้าผู้ฟังรบเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อกันแบบมันๆเลยครับ
1: ดูเวลาอยู่ตลอดเวลาเลยนะอ่ะระหว่างนี้ระหว่างที่เราพักเดี๋ยวเราพักให้อาจารย์ไปวิดพื้นสักนิดนึงนะฮะผมเห็นใน Facebook เขามีโชว์วิดพื้นโชว์วิดพื้นอ่ะเดี๋ยวเขาไปวิดพื้นซะหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
0: ครั้งสองครั้ง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร0944803076 0944803034และ0943966649 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันค่ะอยู่กับนายหัวอัดซึ่งนายหัวอัดบอกสัญญาว่ารอบนี้เดี๋ยวหลังเบรกจะคุยกันอย่างมันๆเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับเมื่อกี้พูดถึงความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซเพราะหัวข้อในการพูดคุยวันนี้ก็คือวิกฤตฮอร์มุซและก
1: ็
0: วิกฤตแคบฮอร์มุซและก็วิกฤตในช่องแคบบัฟเอมาเดฟไปแตะเรื่องเศรษฐกิจหน่อยช่องแคบฮอร์มุซมันมีความสำคัญกับพวกเราอย่างไรนะครับน้ำมันที่ออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซเป็นน้ำมันที่ส่งไปในเอเชีย 80% เป็นน้ำมันที่ส่งไปในเอเชียเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ช่องแคบพอมุดวิกฤตก็คือออกมาไม่ได้น้ำมันออกไม่ได้เนี่ยประเทศไทยอาเซียนจีนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกระทบแน่นอน 100% อันนี้เขาทำหน้าที่เป็นน้ำมันที่ออกมาซึ่งอิหร่านก็บอกว่าให้อยู่จุดของทางเหนือทางใต้ของเกาะรารักของอิหร่านนะถ้าคุณไปเล่นไปเอาเรือเล่นผ่านตรงบริเวณน่านน้ำของโอมานเนี่ยเขาไม่รับประกันว่าคุณจะเจอทุ่นระเบิดใต้น้ำหรือเปล่าหรืออาจจะโจมตีเพราะว่าฝืนคำสั่งนะครับฝืนคำสั่งหรือฝืนใบหรือฝืนการอนุญาตของการเล่นเรือบริเวณน่านน้ำของโอมานซึ่งตรงข้ามกับอิหร่านเนี่ยนะครับคุมโดยทหารและก็เรือของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาทำหน้าที่หนึ่งส่งน้ำมันออกมาทำหน้าที่อันที่สองก็คือสินค้าของเอเชียสินค้าของไทยที่จะเข้าไปในตะวันออกกลางผ่านฮอร์มุซ

0: เช่นกันสินค้าของประเทศไทยที่เราส่งปีหนึ่งนี่ไปตะวันออกกลางเนี่ยกลมๆประมาณทัก400,000 ล้านบาทนะครับตลาดตะวันออกกลางเราส่งประมาณทัก400,000 ล้านคิดเป็นประมาณทัก 4% ของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยทั้งหมดนะครับในข้างในเวิร์กนั้นผ่านทางช่องแคบเข้าไปเนี่ยเราส่งไปที่ท่าเรือใน UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลักๆเขาเรียกท่าเรือนั้นว่าจาเบลอารีเพราะนั้นตู้คอนเทนเนอร์ของสินค้าจากไทยจากเอเชีย 50% ไปจอดไปแวะไปขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ท่าเรือจาเบลอารีของ UAEท่าเรืออื่นๆลดลงไปไม่ว่าจะเป็นท่าเรือของซาอุบาเรนคูเวตก็ลดหลั่นกันไปในที่จะกระจายสินค้าเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอคือน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นวันนี้แตะ100 เหรียญแล้วนะครับสินค้าที่ส่งเข้าไปยากลำบากเพราะว่า2 ประเทศ2 อำนาจคุมอยู่ตรงนั้นเราจะต้องขอใครในการส่งสินค้าทั้งเข้าและออกอันนี้หนึ่งที่กระทบแน่ๆ
1: ครับ
0: ขยับมาที่ช่องแคบบัฟเอลมันเลฟช่องแคบฮอร์มุดเนี่ยมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านช่องแคบฮอร์มุดเข้าสู่อ่าวเปอร์เซีย
1: ครับ
0: ช่องแคบบัฟเอลมันเลฟอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ทางซ้ายมือช่องแคบฮอร์มุดอยู่ทางขวามือช่องแคบบัฟเอลมันเลฟผ่านประเทศเยเมนซึ่งมีกลุ่มฮูตี้อยู่รอบนี้กลุ่มฮูตี้จัดการเบสิเดกาดใครผ่านโจมตีแน่นอน
1: นะโดยการหนุนของอิหร่านด้วยนะต้องบอกว่า
0: บับเอลมันเดฟทำหน้าที่อะไรบับเอลมันเดฟเนี่ยน้ำมันนี่จะออกจากบับเอลมันเดฟน้อยส่วนใหญ่ก็จะออกมาจากฮอร์มุดน
1: ้
0: ำมันบอกกลางแต่ถ้าหมายถึงว่าน้ำมันที่ออกมาจากเพื่อมาเอเชียเนี่ยน้อยแต่น้ำมันที่ไปยุโรปมีนะครับเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขามีท่อน้ำมันที่เรียกว่า East West Oil Pipeline จากประเทศทางด้านตะวันออกของเขาไปสู่ตะวันตกไปออกที่จังหวัดยันบูจังหวัดยันบูนี่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจมีท่าเรือมีเขตอุตสาหกรรมไอ้นั้นก็ฮูตี้เนี่ยก็ฮูตี้ที่เยเมนเนี่ยก็อยู่ต้นทางเพราะนั้นท่อน้ำมันเนี่ยมันจุเข้าไปแล้วเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะส่งเข้าไปถ้าน้ำมันยุโรปก็คงจะส่งซาอุดิคงจะส่งท่อที่มาออกที่จังหวัดยันบูมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ากลับไปแตะฮอร์มุดนิดนึงผมคิดว่าสถานการณ์ที่เป็นจุแบบเนี้ยการขนส่งน้ำมันของตะวันออกกลางนี้จะเปลี่ยนแล้ว
1: ครับ
0: แต่ประเทศตะวันออกกลางจะหันมาให้ความสำคัญกับการก่อสร้างท่อน้ำมันมากขึ้นเพราะสถานการณ์ในฮอร์มุดเนี่ยมันไม่มีความแน่นอน
1: ไม่มีเสถียรภาพเลย
0: ถูกต้องสูงมากโอเคบัฟเอ็มมาเดฟบัฟเอ็มมาเดฟเนี่ยกระทบสินค้าเราสินค้าเอเชียคือว่าถ้าเราจะส่งสินค้าไปยุโรปเราต้องผ่านบัฟเอมาเดฟน้ำมันไม่ได้กระทบเท่าไหร่หรอกจากช่องแคบเนี้ยแต่สินค้าที่เราจะไปยุโรปเนี่ยกระทบมันจากมาสมุทรอินเดียผ่านช่องแคบบัฟเอมาเดฟผ่านทะเลแดงผ่านคลองสุเอตจึงจะไปเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปท่าเรือในยุโรปเพราะฉะนั้นเมื่อช่องแคบบัฟเอมาเดฟซึ่งอีฮูตี้คุมอยู่ตรงต้นทางเลยอะสินค้ามันไปไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอ้อมทวีปแอฟริกากูดโฮปเข้าไปอ้อมไปเลยอ้อมไปนี่ก็จะเพิ่มอีกประมาณสัก 10,000 กิโลนะระยะทางที่เพิ่มขึ้นเวลาในการส่งสินค้าเข้าไปเนี่ยล่าช้าไปประมาณสัก2 อาทิตย์เพราะนั้นเราเห็นได้ว่ารอบนี้น้ำมันขึ้นแน่นอน2 สินค้าที่จะเข้าไปทั้งในประเทศตะวันออกกลางและก็ในสภาพยุโรปเนี่ยมีต้นทุนในการขนส่งที่สูงขึ้นและระยะเวลาในการขนส่งที่ยาวขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่สมมุติว่ารอบนี้เขายิงกันเต็มที่วันตอนนี้ก็สิบ

0: กว่าวันละสมมติเขายิงกันเต็มที่เดือนหนึ่งแล้วทั้งสองฝ่ายก็คือสหรัฐอเมริกาอิหร่านก็มาบอกเอ้ย
1: ไม่ไหวแล้วไหวไหมไม่ไหวแล้ว
0: กลับไปเจรจากันใหม่ไห
2: ม
0: ตุรกีก็ทำหน้าที่อยู่ไกลเกลี่ยปากีสถานก็ทำหน้าที่อยู่เฮ้ยคุณกลับมาเจรจากันใหม่ไหมเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่พวกกลับมาเจรจามันจะยุติสมบูรณ์ 100% ไม่มีทางเพราะประสบการณ์มันก็สอนให้เราเห็นว่า MOU ที่เราทำ
1: ไม่มีประโยชน์เลย
0: ไม่มีประโยชน์เลยเพราะนั้นผมคิดว่าสำหรับผมนะดูกันเลยจนถึงสิ้นปีดูกันจนถึงสิ้นปีระหว่างทางอาจจะเบาบางในการสู้รบการเบาบางในเรื่องของสงครามมาคุยกันใหม่แต่ผมว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะต้องเจออะไรมันเลยมีคำหนึ่งที่บอกว่า New World Order
1: ครับ
0: New World Order เรื่องอะไร เรื่องน้ำมันต่อไปเรื่องน้ำมันเรื่องสิ่งที่เราต้องใช้น้ำมัน 60% ที่เราใช้น้ำมันจากที่ผ่านทางช่องแคบของมุดที่มาจากตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องหาเส้นทางน้ำมันใหม่แล้วล่ะสองกฎระเบียบกติกาต่างๆมันไม่สามารถบังคับได้กฎระเบียบกติกาของ WTO ก็ดี UN ก็ดีไม่มีใครเชื่อฟังใครอยากจะเก็บภาษีจากประเทศไหนก็ได้โดยการอ้างกฎหมายต่างๆใครอยากจะเก็บภาษีช่องแคบพอมุดก็ได้ค่าคุ้มครองก็ได้หมดเลย
1: ครับ
0: การผิดกฎหมายระหว่างประเทศองค์การเดินเรือมันไม่มีความหมายเลยทั้งสิ้นซึ่งปกติแล้วก็บอกว่าคลองธรรมชาติหรือมหาสมุทรหรือทะเลที่เป็นธรรมชาติเป็นสิทธิที่เป็นมีความอิสระในการเล่นผ่านแต่ถ้าแต่ประเทศที่มีพื้นที่พื้นน่านน้ำอยู่ก็เขาอ้างเคลมได้โดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นเช่นไรการจะมีการจะไปยึดประเทศหนึ่งประเทศใดก็ทำได้อย่างสบายนี่คือหนึ่งตัวอย่างของ New World Order ด้านเศรษฐกิจวงโซ่การผลิตวงโซ่อุตสาหกรรมมันเปลี่ยนนะครับ
1: อ
0: ันที่อยู่ในภาคการผลิตท่านอยู่ในภาคส่งออกท่านที่ทำธุรกิจอยู
1: ่
0: เอาปัจจัยที่ผมพูดวันนี้ไปประกอบในการทำธุรกิจของท่านด้วยนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอสั้นๆเร็วๆมีเวลานิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้น้ำมันขึ้นทองกับดอลลาร์จะเป็นยังไงครับ
0: อันนี้น่าสนใจนะเรื่องทองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าผมนี่เป็นผู้ประสบภัยในการติดดอยนะ
1: ในการเทรดทองใช่ไหม เพราะตอนแรกเราก็คิดว่าทองมันน่าจะขึ้นแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่อย่างนั้น
0: ใช่
1: มาผมก็เกือบเป็นผมเป็นแค่ observer ยังไม่เป็นผู้ประสบภัย
0: เออครับผมอย่างนี้ครับเรื่องทอง28กุมภาพันธ์น่ะที่วันสงครามเริ่มเนี่ยผมคิดว่าทองขึ้นแน่ๆแต่ปรากฏว่านักวิเคราะห์เขาก็มองว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยมันจะกระทบน้ำมันและมันจะลากยาว
1: ครับ
0: เขาขายทองไปลงทุนในน้ำมันไปซื้อหุ้นน้ำมันและเอาเงินไปฝากไปถือดอลลาร์เอาไว
1: ้
0: ไม่ไปถือดอลลาร์ก็เหตุผลเพราะว่าพอราคาน้ำมันมันสูงขึ้นค่าครองชีพเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกามันสูงขึ้นก็มีโอกาสสูงมากที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยผมขายทองเอาเงินไปฝากไว้ที่อเมริกาผมยกครับแต่ไม่ได้จริงนะครับไม่ได้จริงนะมันก็ทำให้ทองลดลงแต่รอบนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยรอบสองเนี่ยมันทองมันต้องลงไปอีกแต่มันไม่ลงแต่มันไม่ลงมันขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นเพราะว่าจริงๆปัจจัยมันต้องให้ลงนะดอลลาร์ก็แข็งเงินบาทก็อ่อนมันขึ้นเพราะว่าจีนยกเลิกการซื้อขายทองคำร่วง
1: อ่ะโอเคครับอาจารย
0: ์ยกเลิกการซื้อขายทองคำที่เป็นกระดาษ
1: ครับคร
0: ับผม
1: อ่ะเดี๋ยวต้องมาค่อยมาคุยต่อในครั้งหน้านะแต่ว่าผมว่าปัจจัยนี้หลายๆคนเองก็สนใจเช่นเดียวกันอ่
2: ะ
1: หมดเวลาแล้วใครอยากจะคุยกับอาจารย์เต็มๆยาวๆ CEO of ASEAN MCOT CEO of ASEAN นะครับ
0: เอาใช่มั้ย
1: ใช่ครับรุ่น3เอาวันนี้เราลาไปพร้อมกัน3คนเลยละกันนะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปวิพื้นต่อนะโอเคครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับน้องแอนพจนาถธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถคร
1: ับสวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมาติดตามข่าวกันค่ะในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นค่ะทั้งเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่มาขอเริ่มต้นค่ะกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ก่อนเลยนะคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ในวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคมส่วนอีกกรอบนึงค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาตามพระอารามหลวงเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ค่ะ
0: ประเด็นเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานความมั่นคงเรียกคืนความเชื่อมั่นประชาชนหลังทหารพรานถูกโจมตีพลีชีพไป5นายขณะที่เสทบครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประกาศลั่นตามล่าคนร้ายจนสุดล่าฟ้าเขียวครับดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีทหารพรานพลีชีพไป5นายว่าเรื่องใต้นี้แย่มากครับตนได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งเรื่องของการป้องกันปราบปรามและการข่าวต้องทำทุกทางเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและสร้างความสงบไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอีกแม้กระทั่งเดินหน้าเจรจาจะต้องมีความคืบหน้าเร็วและก็มีความชัดเจนมากกว่านี้ครับรวมถึงต้องมีการเสริมกำลังเข้าไปให้มีความพร้อมเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจมากเราต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดซึ่งได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องของโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงศิรินะครับได้ออกมาแถลงหลังการประชุมสภากลาโหมว่าที่ประชุมได้หารือกรณีเหตุใต้โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์สิ่งสำคัญที่นายกสั่งการก็คือติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดครับเป็นสิ่งแรกสิ่งที่สองคือการเพิ่มมาตรการด้านการข่าวสอดส่องการบูรณาการด้านการข่าวให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตให้เต็ม

0: ในเรื่องของสิทธิของผู้เสียชีวิตพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งการก่อการร้ายในลักษณะเช่นนี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะกระทำต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ขณะที่หน่วยในพื้นที่ครับก็มีการเพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันดูแลเรื่องชีวิตของประชาชนรวมถึงกำลังพลที่อยู่ในพื้นที่ส่วนสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ครับยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่เช้าวันนี้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นภาพของขบวนการที่วงจรปิดจับภาพ6โจรนั่งท้ายรถกระบะมี2คนแต่งกายอำพรางเป็นหญิงมุสลิมคอยคุ้มกันจู่โจมบุกถล่มจุดตรวจบูเกะซามีในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะนราธิวาสสาดกระสุนพร้อมคว้างไปบอมถล่มใส่ทหารพรานกองร้อยทพ4509เสียชีวิต5นายชาวบ้านถูกลูกหลงเจ็บไปอีก6คนนะครับโดยพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐเช้าวันนี้บอกอย่างนี้ครับประกาศตามล่าโจรฮิยับรัวสังหาร5ทพเสทบบี้สุดล่าฟ้าเขียวนายกเฉ่งยับฝ่ายความมั่นคงส่งรัฐมนตรีกลาโหมดับไฟใต้ไฟใต้ลุกโชนนักรบผ้าถุง BRN ปฏิบัติการลอบกัดขับกระบะดำให้6มือสังหารนั่งด้านหลังอีก2คนขี่จักรยานยนต์แต่งเป็นผู้หญิงคลุมฮิญาบคอยคุ้มกันบุกถล่มจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสโดยส่งผลให้ทหารพรานพลีชีพไปถึง5นายด้วยกันครับ
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือกำชับเพิ่มความเข้มงวดและประกาศด้วยนะคะว่าจะให้คนติดตามตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ว่าเรากำลังตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวเพจกองทัพบกก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลด้วยนะคะด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าทุกฝ่ายก็คงต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวให้เร็วกว่านี้ถ้าการข่าวดีผู้ก่อการร้ายก็คงไม่มาลักษณะอาวุธครบมือเช่นนี้ต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักทำควบคู่ไปกับการป้องกันค่ะและก็ย้ำว่ายังสนับสนุนให้เดินหน้าในการเจรจาอย่างยั่งยืนเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะขณะที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็บอกว่าจากการสืบสวนข้อมูลในขณะนี้พอจะทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับก็คาดว่าใน 1-2 วันนี้จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาในบางส่วนได้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนายกไม่ยอมฆ่า5ทพใต้สั่งจัดการด่วนเซทบแม่ทัพภาคที่4ลุยมีลงมือ10คน2ทีมแย่มากลั่นไม่ยอมให้ความรุนแรงเกิดขึ้นอนุทินสั่งทำทุกวิถีทางเรียกคืนความมั่นใจจากประชาชนสั่งดำเนินการให้เข้มงวดเพราะเกิดเหตุบ่อยขณะที่เซทบลุยนราธิวาสสั่งเข้มมาตรการเชิงรุกลั่นตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาจนสุดล่าฟ้าเขียวแฉกลุ่มถล่มทหารพราน5ศพมี10คนแบ่งเป็น2ทีมทำหน้าที่ลงมือคุ้มกันชิงครุภัณฑ์เครื่องใช้ประจำเจ้าหน้าที่หลบหนีก่อนเผารถปิกอัพของกลางทิ้งตรวจที่เกิดเหตุพบกระสุน M16 และ AK กว่า100ปลอกส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับของแนวหน้าค่ะทหารเปิดฉากค้นแหลกไล่ล่าโจรใต้รุมประนามบุกยิงทหารพรานรัฐบาลไฟเขียวขั้นเด็ดขาดนายกประนามคนร้ายก่อเหตุลอบยิงทหารพรานที่นราธิวาสพลีชีพ5นายชาวบ้านเจ็บ2ให้เยียวยาสูงสุดสั่งไล่ล่าดำเนินคดีเด็ดขาดด้านเสทบลงพื้นที่ด่วนสั่งไล่ล่าคนร้ายลั่นจะตามตัวสุดล่าฟ้าเขียวค่ะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับเพื่อรายงานสถานการณ์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของตำรวจหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีแล้วก็ประเด็นวานนี้นะครับทางว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้แล้วนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุไม่สงบทั้ง3พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกันก็คือที่นราธิวาส2เหตุการณ์แล้วก็ยะลา1เหตุการณ์นั้นเป็น

0: ผู้ก่อการร้ายที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบซึ่งนายกรัฐมนตรีเองสั่งการให้เร่งรัดกำชับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะนี้มีความคืบหน้าครับทราบตัวกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง3พื้นที่แต่ก็มีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้วนะครับการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจจะเป็นหลักครับแม้เมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์จะลงพื้นที่นราธิวาสแล้วก็ประกาศว่าจะไล่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจนสุดล่าฟ้าเขียวก็ตามแต่ตำรวจก็จะร่วมมือกับทหารส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องของยุทธวิธีการเฝ้าระวังเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอดจนทำให้สามารถเข้าไปก่อเหตุในด่านตรวจของทหารได้เป็นพาดหัวข่าวของไทยโพสต์เช้าวันนี้นะครับพาดหัวบอกว่าประนามโจรใต้จ่อออกหมายจับปรับแผนรับมืออนุทินกระตุ้นฝ่ายความมั่นคงหลังเหตุรอบยิงทหารพลานเสียชีวิต5นายลั่นต้องดำเนินการให้ทุกวิถีทางเพื่อเรียกความเชื่อมั่นประชาชนโฆษกรัฐบาลประนามเป็นการก่อการร้ายกระทบความมั่นคงของชาติเสทบรุดลงใต้ประชุมหน่วยงานในพื้นที่ตามล่ามือก่อเหตุสุดล่าฟ้าเขียวบิ๊กรานเข้ารายงานนายกแย้มรู้ตัวมือก่อเหตุป่วนใต้จ่อออกหมายจับเชื่อ3เหตุการณ์โยงกลุ่มเดียวกันเตรียมปรับแผนรับมือนะครับแล้วก็มีเรื่องของการประกันอัคคีภัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับการประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งโดยเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ความคุ้มครองแบบระบุภัยกล่าวคือให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้นครับผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดและอาจจะครอบคลุมสาเหตุอื่นๆเช่นภัยธรรมชาติหรือว่าภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้นั้นครับต้องเป็นเจ้าของหรือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำประกันภัยเท่านั้นทั้งนี้ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ก็คือบ้านอยู่อาศัยอาคารร้านค้าสำนักงานโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานโกดังทรัพย์สินภายในอาคารส่วนทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครองครับเว้นแต่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์โดยชัดเจนก็ได้แก่เช่นเงินแท่งหรือเงินรูปพรรณหรือทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณหรืออัญมณีโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุมูลค่ารวมเกินกว่า 10,000 บาทต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหลักประกันหนี้สินหลักทรัพย์เอกสารสำคัญต่างๆวัตถุระเบิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเป็นต้นคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เมื่อวานนี้คลังผ่อนปรนเกณฑ์แล้วนะคะจะนำเข้าสู่ครม. 27 กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะล่าสุดนะคะผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติ

0: เป็นประธานการประชุมก็มีมติผ่อนปรนหลักเกณฑ์แล้วก็คืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงนะคะมี3ข้อที่ปรับปรุงค่ะคือคืนสิทธิ์กรณีรถยนต์มอเตอร์ไซค์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหารถสิ้นสภาพโอนลอยถูกสวมสิทธิ์หรือว่าถือครองรถเก่ามูลค่าต่ำก็คือรถยนต์อายุเกิน20ปีนะคะอายุ20ปีขึ้นไปมอเตอร์ไซค์อายุ15ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นรถเก่าสภาพทรุดโทรมมีมูลค่าต่ำจอดทิ้งไว้ในบ้านส่วนผ่อนชำระคันที่2ค้างภาษีที่ยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีค่ะส่วนรายละเอียดมูลค่าของรถนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีช่วยนะคะก็กำชับว่าต้องถ่ายรูปเอาไว้ให้ชัดเจนด้วยส่วนที่2ค่ะนักศึกษานอกระบบที่มีราว2ล้าน6แสนกว่าคนคืนสิทธิ์ให้ราว 100,000 คนหากติดขัดเฉพาะเงื่อนไขสถานภาพการศึกษาเพียงอย่างเดียวและ3ค่ะวิสาหกิจชุมชนพอร์ตหุ้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็คืนสิทธิ์ให้ผู้ที่มีชื่อในวิสาหกิจชุมชนบริษัทประชารัฐไม่แสวงหากำไรคนกลุ่มนี้มีประมาณ 15,000 รายรวมไปถึงยกเว้นบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดทิ้งไว้หรือว่ามีมูลค่าต่ำทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนะคะพาดหัวข่าว Daily News ค่ะไฟเขียวรื้อใหม่ปัดคนจนครม.ค.27กรกฎาคมมีรถเก่าจักรยานยนต์นักเรียนกศน.ได้พลพีส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปรีเช็คสภาพบ้านช่วยอุทธรณ์บอร์ดปัดคนจนไฟเขียวรื้อเกณฑ์ใหม่อีกระลอกเจาะคืนสิทธิ์ให้คนมีรถเก่าอายุเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีนักเรียนกศน.คนมีบัญชีหุ้นแต่ไม่ซื้อขายและกรรมการวิสาหกิจเสนอเข้าครม.ค.27กรกฎาคมนี้พลพียันชัดมหาดไทยสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรีเช็คสภาพบ้านและรถขอประชาชนถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานช่วยในการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนหวังเก็บตกให้คนรายได้น้อยให้มากที่สุดค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังมีเรื่องที่ในการช่วยลดเงินในกระเป๋าของประชาชนอีก2ประเด็นครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันและไฟฟ้าเมื่อวานนี้ครับกบง.มีมติเห็นชอบดึงผลประกอบการโรงกลั่นน้ำมันมาลดราคาดีเซล2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมคือวันนี้ครับจนถึง15สิงหาคมวงเงิน 3,892 ล้านบาทโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เมื่อวานนี้ครับมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนี้พร้อมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปทางที่กลไกดังกล่าวครับกบง.ใช้อำนาจตามพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง2516ระบุดึงผลประโยชน์ส่วนเกินหรือว่ากำไรจากค่าการกลั่นโดยก่อนหน้านี้ดำเนินการมาแล้ว4รอบดึงส่วนต่างค่าการกลั่นกลับคืนมาดูแลราคาดีเซลราวๆ 1,500 ล้านบาทรวมรอบนี้เป็นวงเงิน 14,392 ล้านบาทซึ่งตามพ.ร.ก.ระบุให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งและกำหนดมาตรการซึ่งรัฐบาลนำมาใช้เป็นช่องทางในการกดราคาหน้าโรงกลั่นหรือว่าดึงกำไรส่วนต่างค่าการกลั่นกลับมือกลับมาดูแลราคาน้ำมันนะครับเดี๋ยวรอดูวันนี้ครับถ้าเกิดว่ามีผลในราชกิจจานุเบกษาแล้วราคาน้ำมันดีเซลจะลดลงนะครับส่วนค่าไฟฟ้าก็มีข่าวดีครับราคาไม่ขยับขึ้นโดยนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับบอกว่าบอร์ดกกพ.ได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้า FT งวดใหม่เดือนกันยายนถึงธันวาคมกำหนดค่าไฟฟ้า FT 16บาท23สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยเท่ากับราคาในปัจจุบันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับกบง.ดึงกำไรส่วนเกิน 3,892 ล้านบาทลดดีเซลณลงกลั่นลง2บาท40สตางค์ลุ้นหน้าปั๊มลงตามครับ
0: มากันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือว่าคตท.นะคะซึ่งก็เดินหน้าปราบปรามเรื่องของสินบนชูนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาเสนอครม.ไฟเขียวพร้อมกับเซ็นตั้งคณะกรรมการภาครัฐโปร่งใสดึงตัวแทนทพังภาครัฐเอกชนและประชาสังคมมาร่วมกันขจัดการทุจริตนะคะแล้วก็จะมีอนุกรรมการชุดใหม่มาแก้ไขปัญหาการเรียก

รับสินบนของภาครัฐแล้วก็ยังระบุว่าไม่สนโพในความรู้สึกค่ะเพราะว่ารัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มคะแนนหรือว่าจำลำดับให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ลำดับที่เป็นความรู้สึกของประชาชนถ้าคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็จะบอกว่าโกงแต่ถ้าคนชอบรัฐบาลก็บอกไม่โกงนะคะดังนั้นอาจจะมาวัดตรงนี้ไม่ได้ซึ่งในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นอกจากเรื่องของการทุจริตแล้วนะคะยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องไอลอว์ด้วย

0: ประดอนประธานลุยสินบนผุด1กรม1โปร่งใสไร้สีเทาอนุทินย้ำฟ้องยิ่งชีพคดีหัวชีป้องสิทธิ์กล่าวหาไม่จริงเป่าลั่นสู้ท้าเบิกความเองบิ๊กรานคึกเข้ารับนโยบายเชนลุยเกาหลีบูมนวัตกรรมอนุทินยันไม่ทบทวนฟ้องยิ่งชีพลั่นเดินหน้าดำเนินคดีเต็มที่ถูกกล่าวหาเอี่ยวหัวสวไม่เป็นความจริงเป่าพร้อมสู้ท้าจำเลยขึ้นศาลเบิกความเองส่วนในอีกฉบับหนึ่งของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะไอลอขาสั่นวอนทบทวนคดีฟ้องหนูลั่นไม่ยอมความยิ่งชีพไอลอขอร้องนายกภูมิใจไทยทบทวนอย่าฟ้องหมิ่นเจ้าตัวยังปากแข็งไม่กลัวแพ้ห่วงอนุทินไม่สง่างามอย่าฟ้องแยกเป็นหลายคดีพร้อมจะนำข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในมือมากมายขึ้นพิสูจน์ในชั้นศาลท้าให้มาเบิกความในศาลด้วยตัวเองอนุทินลั่นไม่ทบทวนฟ้องไอลอปมกล่าวหาเอี่ยวหัวสวบอกมอบทนายดำเนินการเมินคำขอฝ่ายค้านยิ่งชีพย้ำไม่มีสิทธิ์ลั่นใครๆก็รู้เสียหนูใจกว้างเดินหน้าฟ้องเต็มที่พระดอนชี้ไม่ฟ้องเอาผิดยิ่งชีพคุยกันได้ส่วนคนอื่นให้ภูมิใจไทยตัดสินใจเชื่อติดกับดักพรรคประชาชนวางกลบข่าวคดีพาวุธปมฟอร์เรสต์ช่วยสวสำรองเลื่อนเป็นตัวจริงหรือไม่ผลประโยชน์ทับซ้อนแนะลงสมัครพรรคการเมืองอย่าทำมาตรฐานไอลอตกต่ำด้านอธิบดี DSI บอกหลักฐานคดีหัวสวของไอลอน่าจะเป็นข้อมูลเดิมค่ะ
1: ความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็จะมีการจ่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกกว่า10คนเลยครับเป็นการให้สัมภาษณ์โดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารในคดีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนถึงจะพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเข้าให้ปากคำครับซึ่งว่าก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ TOR ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและเจ้าหน้าที่สถ.ไปแล้วเป็นล็อตแรกเบื้องต้นขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตมากกว่า10คนยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งปปช.เองก็บอกว่าเตรียมจะส่งสำนวนนะครับก็น่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้นี่แหละครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับปปช.แฉบิ๊กสถ.สั่งให้แก้คะแนน 5,960 สอบผ่านคนมาให้ข้อมูลกันเป็นพยานปปช.แจงกรรมาธิการพบผู้ร่วมขบวนการโกงสอบท้องถิ่นรวม11คนมีผู้บริหารระดับสูงของสถ.สั่งการให้1ใน3มีการแก้ไขคะแนนด้วยครับ
0: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะกองสอบตัวเลขไม่ตรงปปช.กสท.ปวดลุ้นแก้ไข6เดือนจ่อคุยผู้ว่านนท์ไล่ล่าตัวการใหญ่เผยปปช.แจงตัวเลขแก้ไขข้อสอบแก้ไขคะแนนสอบ 5,960 คนไม่ตรงข้อมูลกสท.ฟันธงใช้เวลา10เดือนลากไส้ทุจริตส่วนกรรมธิการห่วง3ผู้ต้องหาถูกตัดตอนกรรมธิการปปช.ถกความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นต่อมั่นใจอนุทินไม่เกี่ยวย้ำต้องการเห็นคนทุจริตไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนต้องมารับโทษตามกฎหมายกรรมาธิการพัฒนาการเมืองถกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพุ่งเป้าจังหวัดนนทบุรีจี้เป็นข้อต่อสำคัญสาวถึงตัวการใหญ่จ่อใช้พรบ.อำนาจเรียกผู้ว่านนทบุรีหลังส่งแค่รองผู้ว่าชี้แจงแทนค่ะ
1: 7ตุลา53นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอม
2: หอม
1: น่ากินอ่ะ
2: หืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์นะครับกทม.กรมการปกครองก็เร่งสอบกรณีทุจริตรับแจ้งเกิดและก็จดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบพบมี24กรณีหลักฐานชัดนะครับก็เตรียมจะ

0: พิกถอนสัญชาติและดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพถอนสัญชาติเป็นภาพของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงหลังเป็นประธานประชุมแนวทางป้องกันปราบปรามทุจริตทางทะเบียนกรณีพบการแจ้งเกิดออกสูติบัติเท็จให้ลูกชาวต่างชาติถอนสัญชาติไปแล้ว24คนให้ข้าราชการออกแล้ว1คนและกำลังขยายผลต่อนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับชัชชาติลุยพ่อทิพย์ปลัดกทมลงตรวจเข้มย้อน10ปีพบ 1,400 รายออกสูติบัติลูกจีนเทาชัชชาติประชุมปราบขบวนการพ่อทิพย์เผยเพิกถอนสัญชาติเด็กสวมสิทธิ์คนไทยแล้ว24รายสั่งเจ้าหน้าที่เขตออกจากราชการแล้ว1คนปลัดกทมล้อมคอกไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็น10จังหวัดสีเทาจับตานอมินียึดครองค่ะผู้ตรวจการเผยหน่วยงานรัฐชงกฎหมายปรับนอมินีทุนเทาสแกมเมอร์พร้อมโทษยึดที่ดินคุก3ปีปรับ3ล้านจับตาเมืองท่องเที่ยวพื้นที่เกษตรกว่า10จังหวัดด้านนายกแถลงผลปฏิบัติการไซเลนโวลทลายเครือข่ายลักใช้กระแสไฟฟ้าทำเหมืองขุดบิตคอยยึดของกลางเจียด 2,000 เครื่องรัฐศูนย์รายได้ก็มีภาพอยู่ในมติชนด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการไซเลนโวลบุกตรวจไป7จุดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลใช้เครื่องขุด 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายมากถึง280ล้านบาทก็มีการแถลงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของเพลงที่นายกรัฐมนตรีไปร้องนะครับนั่นก็คือเถียนมีมีดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีดังกล่าวนี้ที่กำลังส่งผลกระทบบานปลายเพราะถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดทางการทูตที่มองข้ามเรื่องของความอ่อนไหวไต้หวันว่าไทยยืนยันนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดครับไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่เรื่องของความร่วมมือต่างๆหากไม่ขัดแย้งกับนโยบายไทยก็ไม่ปิดกั้นเพราะสำหรับไทยก็คือนโยบายจีนเดียวเป็นพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับไทยย้ำจีนเดียวปัดชี้แจงไต้หวันยันไม่กระทบเศรษฐกิจนายกไม่หวั่นไต้หวันออกแถลงการผิดหวังไทยปมเห็นพ้องจีนประกาศถ้อยแถลงยันนโยบายของไทยจีนเดียวไม่เอ็นเอียงมั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่าแรงงานไทยย้ำสัมพันธ์สองชาติเข้าใจกันดีไม่ต้องชี้แจงท่าทีของไทยครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของชุดเฉพาะกิจทหารพราน44ครับร่วมปล่อยพันกุ้งแชร์บ๊วย1ล้านตัวฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งโดยพันโทยันยงจงหมายรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ครับนำกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอสายบุรีเข้าร่วมกิจกรรม

0: และอีกมิติสำคัญคือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าทรัพยากรทางทะเลขณะที่การมีส่วนร่วมของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ในครั้งนี้ยังสะท้อนบทบาทของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อร่วมวางรากฐานสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่นะคะอย่างอีสานตะวันออกกรุงเทพมหานครอีสานตะวันออกนี่มีฝนร้อยละ70นะคะส่วนภาคตะวันออกขออภัยค่ะอีสานตะวันออกร้อยละ70ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ร้อยละ60ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนเรา2คนไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาเศรษฐาเข้าทำเนียบเจอนายกอนุทินรับรางวัลTZD Plusปี69ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเวลา 15:30 นวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานพิธีมอบรางวัล Prime Minister Thailand Zero Drop Out Plus ประจำปี2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมตอกย้ำเป้าหมายการคืนโอกาสทางการศึกษาและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึงโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นโดดเด่นในงานด้านต่างๆและมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับรางวัลเกียรติยศประจำปีนี้มอบให้แก่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ริเริ่มและผลักดันโครงการให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมเสียศักดิ์แจงปมแถลงการรัฐบาลไต้หวันชี้ทั่วโลกถือนโยบายจีนเดียวนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีกระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังมีแถลงการร่วมไทยจีนที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ได้ระบุเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะตนเป็นคนมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยจีนขณะที่นโยบายจีนเดียวเป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอดและไม่ใช่แค่ไทยทุกประเทศก็ยึดนโยบายจีนเดียวและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวมประเทศย้ำว่าโดยสันติและเป็นถ้อยคำที่ใช้ในเอกสารกันมาตลอดเข้าใจว่าฝ่ายไต้หวันอาจมีความกังวลเป็นพิเศษแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกประเทศยังใช้คำว่าจีนเดียวสามารถถามจากประเทศไหนก็ได้เว้นแต่บางประเทศที่ให้การรับรองไต้หวันแล้วไม่รับรองจีนซึ่งประเทศเหล่านี้มีน้อยมากดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่ามีประเด็นอะไรส่วนตัวมองว่าการที่ไต้หวันออกแถลงการมาเพราะอาจเป็นเรื่องภายในแต่ไม่ได้บอกว่าจะปฏิบัติการตอบโต้อะไรเพราะว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางครั้งอาจมีประชาชนกังวลเรื่องต่างๆจึงทำให้ไต้หวันต้องออกมาแสดงท่าทีแต่ฝ่ายไทยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไทยก็มีความสัมพันธ์กับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมทุกอย่างยังเหมือนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแล

0: สุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เสียงเพี้ย

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-669A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
11: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
14: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
15: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
16: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
17: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
18: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
19: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
18: M-Cotjan 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์เผลอแป๊บเดียวคุณผู้ฟัง24กรกฎาคม2569ต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยหลายพื้นที่ของจันทบุรีนะคะหลายพื้นที่ต้องบอกแบบนี้ว่าเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนแห่เทียนพรรษากันนะคุณผู้ฟังที่ไปตามวัดต่างนะคะบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคึกคักในหลายพื้นที่นะคะส่วนตอนนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่ช่วงสัก8โมงไปจนถึง10โมงเนี่ยจะมีการเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี2569กันด้วยนะคะคุณอยู่พื้นที่ไหนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันเชื่อว่าหลายพื้นที่ก็จะมีขบวนแห่ที่สวยงามอลังการนะคะแล้วก็ที่สำคัญอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญแบบนี้ส่งภาพบรรยากาศมาอวดกันหน่อยค่ะอยู่บริเวณไหนนะคะแล้วจะเดินทางไปยังวัดไหนกันบ้างพูดคุยทักทายมาได้ผ่านทางเพจอสมทจันทบุรีหลังไมค์แนะนำเส้นทางกันหน่อยนะคะเผื่อว่าบางพื้นที่จะมีรถติดในช่วงเช้าๆแบบนี้เก้งคล้างหลังไมค์เพิ่มเติมเพลงเพราะก็ได้ค่ะ0394714444นั่นเองนะคะ
1: M-Club Hello One One

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: การบริโภคอาหารของประเทศไทยเกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนจึงส่งผลต่อปริมาณขยะอาหารที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจากรายงานของ UNEP ปี2024เปิดเผยว่าขยะอาหารทั่วโลกในปี2024รวมถึงปี2025เกิดขึ้นจำนวนกว่า 1.05 พันล้านตันมาจากร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารจากครัวเรือนคิดเป็นปริมาณขยะอาหารต่อคนเท่ากับ 13.12 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและเกิดจากภาคครัวเรือนกว่า79กิโลกรัมต่อคนต่อปีส่วนประเทศไทยจากข้อมูลมีการพบปริมาณขยะที่คนไทยสร้างเกินกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่มีการกำหนดขึ้นดังนั้นปัญหาขยะอาหารจึงเป็นอีกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญแม้หลายคนมองว่าขยะอาหารเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เหมือนพลาสติกและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจริงๆแล้วขยะอาหารเมื่อไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีและปล่อยให้เน่าสลายไปเองตามธรรมชาติกระบวนการย่อยนี้แหละที่จะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: IMPACT HELLO ONE
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

อยู่กันในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวต่างๆพูดคุยให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้หลายคนบอกว่าอยากจะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะไปร่วมทำบุญกันด้วยดูแลตัวเองไม่พอก็ต้องดูแลพระสงฆ์องค์เจ้ากันด้วยในการไปตักบาตรนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่ก็จะมีเรื่องราวของงานประเพณีในการแห่เทียนเข้าพรรษาไปยังวัดต่างๆรวมถึงการไปทำบุญที่วัดกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ตักบาตรด้วยใจสงฆ์ไทยไกลโรคกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะพระสงฆ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีหลายหน่วยงานนะคะก็รณรงค์กันนะคุณผู้ฟังเรื่องของอาหารการกินที่คุณจะนำไปตักบาตรกันนะคะอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารแปรรูปต่างๆของหวานๆ นะคะอาหารที่มีไขมันสูงๆอย่างแกงกะทิหรือที่มีรสชาติเค็มๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะแต่ไปใส่ใจเรื่องของโภชนาการนะคะในการที่จะเสริมนมเสริมข้าวกล้องเสริมปลารวมถึงเสริมผักผลไม้ให้กับทางด้านของพระสงฆ์กันด้วยนะคะหลายคนบอกว่าประชาชนแบบเราหรือว่าคฤหัสถ์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่พระสงฆ์กันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านไหนที่จะไปทำบุญที่วัดก็หลีกเลี่ยงอาหารอย่างที่ปังปอนบอกไปนะคะของหวานๆอาหารไขมันสูงอาหารเค็มแบบนี้นะคะนอกจากนี้หลายโรคที่เกิดขึ้นในพระสงฆ์ไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดที่ผิดปกติความดันโลหิตสูงหัวใจหลอดเลือดและ

0: Free News
1: เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสนาม

0: ไทยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ฮอตกรีนนิวส์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความ

0: พื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: โครงการเยาวชนสร้างสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมูลนิธิสุภานิมิตเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการเปลี่ยนขยะให้มีราคา

0: ให้มีคุณค่าได้แก่ EcoBag ปุ๋ยหมักรักโลกโคมไฟขวดพลาสติกไม้กวาดจากขวดพลาสติกน้ำมันควันขยะตะกร้าจากกล่องนมปุ๋ยใบไม้คืนชีพโดยเยาวชนจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งสามารถขายและต่อยอดได้ทั้งในและต่างประเทศ
1: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา 9:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสีหศักดิ์ขอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วยเรื่องภาษีนำเข้าก่อนครบกำหนด

0: ในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่านายมาโคแอนโทนีโรบิโอเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์โดยตนได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หาทางรับมือกับเรื่องนี้ซึ่งไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันซึ่งไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญจึงอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วด้านนายรูบิโอระบุว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้ขณะเดียวกันนายรูบิโอยังได้สอบถามหลายประเด็นเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายศิริศักดิ์ได้เล่าเรื่องต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นแค่เกมนอกจากนี้นายศิริศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่าง 6-7 สิงหาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเดินทางไปเยือนแล้วหลายประเทศเช่นอินเดียสปป.ลาวและจีนโดยจะมีการหารือในประเด็นแก้ปัญหายาเสพติดสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับจีนว่าจะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ในทางเทคนิคด้วยแต่ไม่ใช่เพราะโทษว่าจีนเป็นตัวสร้างปัญหาแต่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการนำเอาเรื่องนี้มาหารือกับผู้นำเมียนมาก็ถือเป็นการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรงซึ่งจะทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้แม้กระทั่งสถานการณ์ภายในของเมียนมาก็จะได้รู้ด้วยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่ห่วงใยที่ไทยอยากให้เมียนมามีสันติภาพเกิดความรองดองเรื่องแบบนี้ต้องคุยกับประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งนี้ในการเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองหลายมีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยและอาจจะมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเช่นเดียวกับภาคเอกชนไทยที่ต้องการพบกับผู้นำเมียนมาด้วยเช่นกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการป้องกันปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคม2569นี้มาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการลดผลกระทบผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17669A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาค

0: คตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมา
2: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
6: ฝนตกชุกล้างยาทิ้งโรคพืชด้วยยาไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีกลุ่มแบคทีเรียสายพันธุ์บาซิลัสในเตโมสปีดแพร่พันธุ์กระจายเบียดคุมโรคพืชเรื่องน้ำตาลเรื่องที่อยู่ย่อยปุ๋ยตกค้างให้เป็นประโยชน์ย่อยเศษใบและหญ้าให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีปลดล็อกฟอสเฟตที่บล็อกแคลเซียมเหล็กสังกะสีเหมือนกันนี้ให้พืชเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์สร้างความเจริญเติบโตเขียวงามใบใหญ่ด้วยเตโมสปีดของคลังเกษตรบางเขนใช้พ่นใบเพื่อลงดินหรือปล่อยไปกับระบบน้ำเบียดคุมโรคพืชสร้างปุ๋ยสร้างฮอร์โมนให้แก่พืชจนเติบโตแข็งแรงใช้สำเร็จมาแล้วหลายสวนมีจำหน่ายที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาโทร0818886303 0818886303นะครับ
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลาย

0: งพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ช่วงนี้ใครที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักบ้างไหมคุณผู้ฟังหลายคนก็หาวิธีการในการลดน้ำหนักมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้มาแนะนำสำหรับผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือแก้วมังกรค่ะบางคนอาจจะเคยสังเกตนะคะว่าแก้วมังกรเนี่ยเขามีทั้งสีออกชมพูม่วงๆนะคะแล้วก็มีเนื้อสีขาวๆด้วยวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังนะคะว่าแก้วมังกรเนี่ยเขามีความแตกต่างกันแบบไหนระหว่างเนื้อสีขาวหรือบางคนเรียกเนื้อสีแดงสีชมพูสีม่วงได้หมดเลยนะคะแก้วมังกรต้องบอกแบบนี้ค่ะว่านิยมมากเลยนะสำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะเพราะว่ามีแคลอรี่ต่ำอุดมไปด้วยใยอาหารวิตามินซีก็ค่อนข้างสูงสารอนุมูลอิสระต่างๆที่อยู่ในทางด้านของแก้วมังกรเขาก็ไปช่วยทำให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรู้ประโยชน์แบบนี้แล้วนะคะมาดูกันหน่อยนะคุณผู้ฟังว่าเนื้อแก้วมังกรที่มันมีความเป็นสีขาวเนี่ยรสชาติเขาเนี่ยคะจะค่อนข้างหวานน้อยเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ปริมาณน้ำตาลในอาหารด้วยนะคะส่วนแก้วมังกรเนื้อสีแดงบางคนเรียกสีม่วงสีชมพูแล้วแต่ค่ะแก้วมังกรเนื้อสีแดงแบบนี้โดดเด่นด้วยสีของเนื้อที่เข้มสวยมีรสชาติหวานฉ่ำกว่าสีขาวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครชื่นชอบความหวานสามารถเลือกเป็นตัวเนื้อสีแดงๆแบบนี้ได้เลยแต่ใครอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักนะคะก็สามารถเลือกเป็นเนื้อสีขาวแต่คุณประโยชน์เนี่ยก็คล้ายๆกันเพียงแค่ว่าเนื้อสีแดงจะมีความหวานฉ่ำมากกว่านั่นเองค่ะ

0: อตกรีนนิวส์
1: โครงการธรรมจักรสีเขียวเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการใช้พื้นที่ป่าไม้ในการดูแลตามภารกิจของกรมป่าไม้เพื่อประโยชน์ในการสร้างวัดสำนักสงฆ์สถานที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ทั่วทุก

0: ภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ปลาหมอคางดำขยะในน้ำที่นำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งมีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เป็นอย่างดีนำไปใช้บำรุงพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้กยท.ยังมีการพัฒนาต่อยอดดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำปลาหมอคางดำแบรนด์การยางจำหน่ายในราคาย่อมเยาเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนการผลิตช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้ดีอีกด้วย
1: Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: Mcot ฮิวจัน Mcot จัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

ช่วงของการลดน้ำหนักแบบนี้ปังปอนมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันด้วยนะคะแอปเปิลเขียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยเพราะว่ากระตุ้นการขับถ่ายทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะคุณผู้ฟังน้ำตาลก็จะค่อนข้างน้อยกว่าแอปเปิลสีแดงนะคะอิ่มนานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเช้าๆแบบนี้ยังไม่ได้ทานอะไรมาลองเป็นแอปเปิลสีเขียวนะคะกินกับขนมปังโฮวีตเนี่ยช่วยทำให้ลดน้ำหนักและอิ่มท้องได้นานนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงมากๆเลยอากาศเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยบางคนมีปัญหาเรื่องของโรคไข้หวัดนะคะหรือว่าระบบทางเดินหายใจป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยการเลือกทานเป็นแอปเปิลสีเขียวแบบนี้นะคะนอกจากนี้เขายังไปบำรุงผิวพรรณของคุณเนี่ยให้ดูมีความสวยมีความเต่งตึงนะคะเพราะว่าวิตามินซีสูงแบบนี้ไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนั่นเองค่ะ

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเห็นถึงความสำคัญของความต้องการตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงมีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีเพื่อเป็นการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกและสิ่งแวดล้อมของโลก
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Green News
1: นักวิทยาศาสตร์ในสวีเดนพัฒนาวิธีการรีไซเคิลโซลาร์เซลล์หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเพอร็อบสไกด์ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นทีมวิจัยระบุว่าพวกเขาสามารถรีไซเคิลแยกเอาส่วนประกอบที่มีคุณค่าจากเซลล์ขยะเซลล์แสงอาทิตย์เพอร็อบสไกด์เก่าออกมาได้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ใช้น้ำในการละลายและการคัดแยกเอาเพอร็อบสไกด์ซึ่งเป็นกลุ่มของวัสดุที่มีโครงสร้างผลึกคล้ายกับแคลเซียมไทไทเนตคุณภาพสูงออกมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสื่อมโทรมได้ถือเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการลดมลพิษอีกด้วย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Green News
1: เทศบาลเมืองท่าใหม่จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทำความสะอาดกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีร่วมฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที
0: ่ Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: มาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรภายในจังหวัดจันทบุรีสำหรับการเผาที่เกิดจากการกระทำของเกษตรกรจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมหรืองานอื่นใดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดทำขึ้นเป็นระยะเวลา2 ปีตั้งแต่1 มิถุนายน 68เป็นต้นไป

Hot Screen News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา Mcord Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขาสมชระบุดับไฟใต้ต้องคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกเสียใจส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยมีความคืบหน้ามากในปัจจุบันโดยนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มมีมากกว่าครึ่งที่พร้อมจะมาพูดคุยส่วนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันจะมาบอกว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่พูดคุย

0: ้นคงไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับเข้าสู่สังคมยังมีพอสมควรเมื่อถามถึงท่าทีของฝ่ายความมั่นคงที่ระบุจะมีความเข้มงวดมากขึ้นจะทำให้เกิดการตอบโต้หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าการเข้มคือต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องดำเนินการไปในส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการที่จะประสานเพื่อให้การควบคุมการใช้ความรุนแรงมาเลเซียน่าจะทำได้จะเห็นว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยประธานหอการค้าไทยชี้ไทยถูกเก็บภาษีนำเข้าสหรัฐ 12.5% ยังไม่เสียเปรียบด้านราคานายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้ภายใต้มาตรา301กับสินค้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีอัตราสูงคือ 12.5% ว่ายังไม่น่ากังวลจนเกินไปเพราะประเทศคู่แข่งหลักส่วนใหญ่ถูกเก็บในอัตรา 12.5% เท่ากันไทยยังไม่เสียเปรียบด้านราคามากนักแต่สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการไม่ใช่แค่เรื่องแรงงานแต่คือการเจรจาทวิภาคีในประเด็นโครงสร้างกำลังการผลิตส่วนเกินที่สหรัฐเพ่งเล็งภาคการผลิตของไทยและเอเชียอยู่ซึ่งผลกระทบจริงจะเกิดขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์หากตกลงกับสหรัฐได้สำเร็จจะช่วยบรรเทาผลกระทบป้องกันไม่ให้โดนภาษีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมและสร้างความเชื่อมั่นผู้ส่งออกไทยสหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่13กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13โดยเน้นถล่มศูนย์บัญชาการคลังเก็บโดรนและระบบสื่อสารเพื่อลดภัยคุกคามต่อการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความขัดแย้งได้ลุกลามไปยังเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงหลังกลุ่มฮูตีพันธมิตรของอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะใช้มาตรการทางทหารตอบโต้อย่างหนักและเล็งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้นายทรัมป์ยังระบุว่าจะนำเคินของรัฐบาลอิหร่านที่ถูกสหรัฐอายัดไว้มาใช้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เรือและสินค้าในพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทย

0: ทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
8: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ช่วงนี้มีของดีของอร่อยในจันทบุรีหลายร้านนะคะให้คุณได้ไปริมรองรสชาติความอร่อยกันด้วยวันศุกร์แบบนี้เตรียมตัวเดินทางหาของอร่อยกันได้เลยเพราะว่าปังปอนจะพาคุณเดินทางไปหาป้าปูอาหารตามสั่งตำนานเมืองจันทบุรีเปิดขายมานานกว่า25ปีแล้วละค่ะป้าปูอาหารตามสั่งนะคะอยู่ตรงแยกไฟแดงจันทนิมิตฝั่งเข้าวัดโรมันโรงเรียนสตรีค่ะร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยติดกับหมูอบโอ่งนะคะเมนูเด็ดดวงของที่นี่รับรองว่าใครที่ไปแล้วต้องติดอกติดใจแล้วมีคนไปรีวิวเยอะมากๆเลยก็คือข้าวผัดปูค่ะนอกจากนี้นะคะเมนูอาหารตามสั่งอื่นๆเนี่ยก็อร่อยราคาไม่แรงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครนึกถึงอาหารตามสั่งนะคะอย่างกุ้งหมึกปลาต่างๆนะคะที่นี่มีเมนูครบกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับร้านป้าปูตามสั่งพิกัดแยกไฟแดงจันทนิมิตโดยร้านจะอยู่ซ้ายมือติดกับหมูอบโอ่งอย่างที่บอกไปนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะ8โมงจนกว่าของจะหมดนะคะลองแวะไปชิมรสชาติความอร่อยกันได้เลยกับป้าปูอาหารตามสั่งตำนานเมืองจันทร์ที่เปิดมากว่า20ปีนั่นเองค่ะ

0: Hot Green News
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้มีการจัดทำรถแมพการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2573ตั้งเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ครบ 100% ภายในปี2570ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่านำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์จากการรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทยมีขยะทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่ไหลมาจากพื้นที่23จังหวัดชายฝั่งสำหรับประเทศไทยการเริ่มต้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการพกถุงผ้าปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกหรือการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากคนในสังคมร่วมมือกันแม้ในภาพรวมจะดูมืดมนแต่ยังคงมีแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างที่จังหวัดเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นการปลอดมลภาวะจากพลาสติกภายในปี2040และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถลดขยะครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปัญหามลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์ในตอนนี้คืออุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษต่างๆจากเครื่องยนต์สันดาปภายในปีนี้จึงเป็นประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามสำหรับการพัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดหรือการคิดค้นเทคโนโลยีอื่นๆที่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายในขณะเดียวกันเต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาสในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รัฐบาลผู้บริโภคและนักวิจัยจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคและปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยีสีเขียวต่อไปได้ในอนาคต
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: M-Con ฮิวจันเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02

0: 2016512089909
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

อิ่มท้องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้พาเดินทางไปดูเหล่าดารากันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรมาให้เราเนี่ยได้เมากันบ้างนะคะพูดถึงชาวเน็ตตอนนี้ใจฟูมากๆเลยนะคะเพราะว่าแอบไปเห็นต้าเหนิงค่ะที่เขาไปโพสต์ภาพลง Instagram นะคะที่ต้าเหนิงเองนะคะก็ไปคลินิกสัตว์ป่าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกค่ะแล้วในภาพนะคะก็จะเห็นต้าเหนิงเนี่ยนำอาหารไปให้สัตว์ป่าแต่ที่พีคอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังช็อกกันไปเลยเพราะว่ามีอดีตแฟนอย่างเจเจนะคะที่อยู่ในเฟรมภาพแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของทั้งคู่ตั้งแต่ช่วงวันเกิดของต้าเหนิงก็มีโมเมนต์ออกมาแบบนี้รัวๆเลยนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะกลับมารีเทิร์นท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะจนทำเอาคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าเห็นรูปล่าสุดแล้วเนี่ยหุบยิ้มไม่ได้เลยนะคะรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายคือน่ารักสุดๆบางคนก็ไปถามตรงๆเลยนะคะว่าเอ๊ะคืนดีกันแล้วหรอดีใจจังเลยนะคะบางคนเนี่ยกรี๊ดสลบไปเลยนะคะยังไงก็ต้องมารอลุ้นคู่นี้กันต่อไปว่าจะรักรีเทิร์นหรือเปล่าเนี่ยค่ะ

0: อตกรีนนิวส
1: ์จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ3ชใช้น้อยใช้3และนำกลับมาใช้ใหม่รณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและจิตใต้สำนึกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี
0: Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆ สำหรับเพลงสา

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา Pincott Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้การนราธิวาสยืนยันอีกไม่นานออกหมายจับคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต5นายพลตำรวจตรีประสงค์โคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีผู้ก่อการร้ายยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าจากหลักฐานในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดทราบว่าคนร้ายมีทั้งหมด13คนในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนรวมกว่า220ปลอกทั้งขนาด 5.56 มมและ 7.62 มมรวมทั้งหัวกระสุนจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างส่งตรวจและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาเพื่อเชื่อมโยงกับอาวุธที่เคยใช้ก่อเหตุในคดีความมั่นคงอื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้มาก่อเหตุนำมาสอบสวนแล้ว1คนจากการสอบสวนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีและเชื่อมโยงกับผู้ร่วมก่อเหตุโดยคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้จากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นของกลุ่มของนายมะซาวฟีตีโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาแอด

0: เอแวร์นายอาซีซันมาดาแอร์แกนนำระบบปฏิบัติการที่มีกองกำลังมากกว่า10คนที่เคลื่อนไหวในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาและสาครและอำเภอสะรือสอหลังจากก่อความไม่สงบแล้วหลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาเมาะแต่และเขาตะเวที่กว้างใหญ่และมีความสลับซับซ้อนทบซัดแนวร่วม BRN ใช้ AI แต่งภาพบิดเบือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนคนร้ายที่ก่อเหตุยิงฐานพรานที่จุดตรวจจังหวัดนราธิวาสพร้อมตั้งข้อสงสัยหากเป็นมุสลิมจะไม่มีรอยสักเพราะขัดต่อหลักศาสนาว่าเป็นภาพ AI โดยคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแสเบี่ยงเบนและบิดเบือนลักษณะของภาพในยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของภาพให้มีความชัดเจนมากเกินไปจึงดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปดูออกและเป็นวิธีเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ขอคนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันปกป้องอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมเสียศักดิ์แจงปมไทยกัมพูชาบนเวทีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงย้ำกัมพูชาต้องหันหน้าคุยร่วมหาทางออกนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก AARF ยังได้มีการสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาต้องร่วมมือด้วยและมีการตกลงแนวทางไว้แล้วในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าจะหารือทวิภาคีทุกเรื่องพร้อมกับสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ได้รับการฟื้นฟูโดยเชื่อว่าทุกประเทศต้องการให้ไทยและกัมพูชาแก้ปัญหาให้ได้พร้อมย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูเจรจาเพราะได้เสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแต่กัมพูชาไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูเจรจาเองขณะที่นายปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมได้ใช้โอกาสนี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในมุมของกัมพูชาซึ่งเหมือนกับที่เคยพูดคุยในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการพูดคุยหักล้างกับไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งส่วนตัวมองว่าเรื่องแบบนี้จะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบและการยั่วยุดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยทำอะไรให
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อป

0: มาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่
2: ชาวมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เข็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: Soft Music Timeช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

คุณผู้ฟังทาง FM 95.25 อสมทจันทบุรีนะคะเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรวีค่ะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอย่างที่บอกไปว่าทาง FM 95.25 อสมทจันทบุรีแล้วก็ทักทายทุกคนที่ติดตามชมไลฟ์อยู่ทาง TikTok MCOT จันทบุรีด้วยนะคะใครอยากที่จะไปส่งกำลังใจให้ดีเจผ่านทางไลฟ์เข้าไปดูกันได้ที่ TikTok นะคะ MCOT CHANTHABURI MCOT จันทบุรีเป็นตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะตัวพิมพ์เล็กหมดเลยแล้วก็ติดกันไม่ต้องเว้นวรรคนะคะวันนี้เจอกัน1ชั่วโมงในรายการ Soft Music Time กับชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเพราะๆกัน1ชั่วโมงนะคะก่อนจะไปกินข้าวเที่ยงกันแวะมาฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อน DJ อ้อมก่อนนะคะวันนี้ก็จะมีหลายเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันโดยเฉพาะถ้าใครติดตามทางไลฟ์เดี๋ยวมีงานกิจกรรมต่างๆของจันทบุรีมาเล่าให้ฟังด้วยส่วนทางวิทยุก็มีข่าวสารมีเรื่องราวเรื่องเล่ารอบโลกที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเหมือนทุกๆวันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งผลงานเพลงจาก Stevie Wonder มาฝากคุณกันก่อนนะคะ I Just Call to Say I Love You ค่ะ

0: ายคนน่าจะเคยเจอปัญหาว่าทำไมปลูกต้นอะไรก็ไม่ยอมโตใบก็ไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดอีกด้วยเศร้าเลยนะคะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเท่าไหร่เลยแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้ของคุณจะหมดไปได้ด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ดินเน่าจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติ25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีเลยนะคะดินเน่าใช้งานง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณด้วยตอนนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณในราคา699บาทค่ะสนใจโทรไปสั่งได้เลยด่วนๆเลยนะคะเบอร์นี้เลยค่ะ021143990021143990ค่ะมีค่าส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี
1: ตอนนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการ Soft Music Time กับดีเจอ้อมนะคะมีเพลงสากลมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนมื้อเที่ยง1ชั่วโมงแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่อยากจะให้ทุกคนไปร่วมการโหวตเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้คนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมซีรีส์วายนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026ค่ะงานนี้เขาจะมอบรางวัลให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายนะคะปีนี้งาน Why Entertain Award เขามาในคอนเซปต์ไทยซีลเคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสค่ะบุษบงกตม่านไหมลายสยามตอนนี้เปิดโอกาสให้แฟนๆให้ชาวด้อมได้ร่วมการโหวตนักแสดงหรือว่านิยายที่ชื่นชอบใน5สาขานะคะซึ่งเราก็ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลมาแล้วให้คุณได้ไปร่วมโหวตกันในขั้นตอนต่อไปค่ะรางวัลแรก Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor Yim Why 2 Pooh Powell Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Loveนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์ค่ะรางวัลที่3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เปล่าเสน่ห์ฝ่ายหญิงบ้างนะคะ G1 จีนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยาG4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบมค่ะแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะคะ Most Popular Y Novel ก็คือในหมวดของนิยาย Y ยอดนิยมนั่นเอง N1เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2นะคะ N2 พิษรัก Poisoned Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not the best but still good นะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นชาวด้อมไหนกันอย่าลืมเข้าไปโหวตให้กันได้ผ่านทางเว็บไซต์whyentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือว่าจะโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้ค่ะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะ
0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี
1: เรื่องเล่ารอบโลก
2: เรื่องเล่ารอบโลกวันนี้นะคะ DJ อ้อมมีเรื่องราวจากกรุงปารีสฝรั่งเศสมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วค่ะตอนนี้พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสกลับมาเปิดให้ประชาชนเข้าชมหอศิลป์อพอลโลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องปิดไปนานถึง9เดือนเพราะว่าเกิดเหตุถูกโจรกรรมเครื่องราชกกุฏภัณฑ์มูลค่าถึง88ล้านยูโรซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไร้วี่แววนะคะยังตามหาไม่เจอว่าใครเป็นยังตามหาของที่ถูกโจรกรรมไปไม่เจอค่ะหอศิลป์อพอลโลของพิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสได้กลับมาเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยผู้เข้าชมยังสามารถชมความวิจิตรงดงามของเพดานที่ปิดทองแล้วก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังสไตล์กรีกซึ่งเป็นทางผ่านไปยังห้องจัดแสดงภาพวาดโมนาลิซานะคะแต่ว่าเข้าไปเดินชมในส่วนของหอศิลป์อพอลโลเนี่ยได้แต่ว่าก็จะไม่ได้เห็นทั้งเครื่องราชกกุฏภัณฑ์หรือแม้แต่ตู้จัดแสดงเดิมที่เคยตั้งเอาไว้เพราะว่าทางพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยค่ะตัดสินใจว่าเอาออกไปทั้งหมดเลยเพื่อที่จะทำให้ห้องนี้เนี่ยได้เป็นบรรยากาศของพื้นที่ประกอบพิธีการตามรูปแบบดั้งเดิมในศตวรรษที่17นะคะในเมื่อของยังถูกขโมยไปยังมีปัญหาอยู่ก็เปิดในส่วนอื่นๆให้ได้เข้าชมกันเหมือนเดิมไปก่อนซึ่งพูดถึงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ที่ถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยนะคะผ่านมานานกว่า9เดือนแล้วเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาค่ะจากรายงานข่าวนะคะบอกว่าคนร้ายใช้เวลาไม่ถึง8นาทีงัดหน้าต่างเข้าไปในหอศิลป์อพอลโลแล้วก็ขโมยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์มูลค่า88ล้านยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,400 ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็หลบหนีไปได้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะได้สร้างความตกอกตกใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้เห็นถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะลอเรนซ์เดกาผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟก็ต้องลาออกจากตำแหน่งเลยแล้วก็มีเซบาสเตียนเลริโบเข้ามารับตำแหน่งแทนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้พิพิธภัณฑ์ลูฟได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีระบบป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำขึ้นมาอีกนอกจากนี้ค่ะก็ยังเดินหน้าโครงการลูฟนิวเรเนซองซึ่งมีงบประมาณสูงถึง800ล้านยูโรเพื่อที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์เป็นการตั้งเป้าหมายว่าจะลดความแออัดของนักท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมสร้างห้องจัดแสดงถาวรสำหรับภาพโมนาลิซาด้วยนะคะโดยตั้งเป้าหมายว่าโครงการ Louvre New Renaissance นี้จะเสร็จภายในปี2031ค่ะ
1: เรื่องเล่ารอบโลก

54นาทีดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่กับ Soft Music Time 1ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลด้วยกันทางอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz ค่ะแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง TikTok Live MCOT จันทบุรี MCOT CHANTHAVURI นะคะติดตามกันไว้เวลาที่มีไลฟ์จะได้เจอหน้าเจอตากันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวฝากเพลงนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงเอาไว้กับเพลง How Deep Is Your Love ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา12นาฬิกานรทิวาสแม่ทัพสั่งใช้อำนาจกดอัยการศึกปิดล้อมตรวจค้นด้านผู้การนรทิวาสเผยคนร้ายมี13คนพบหลักฐานโยงป่วนใต้หลายคดีเจาะออกหมายจับตำรวจและสปส.เดินหน้าเปิดโปงขบวนการพ่อไทยทิพย์รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบ4ผู้ต้องหารำงัดกฎหมายการค้าปี74กำหนดภาษีใหม่กับผู้ค้า60รายอ้างเหตุผลมีปัญหาเรื่องบังคับใช้แรงงานไทยโดน 12.5% ภาคเอกชนไทยกัดฟันบอกไม่กระทบมากทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะช่วงเวลานี้นะคะจนถึง 12:30 นาทีค่ะนำข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะและวันนี้คุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะวันนี้คงติดตามเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากที่มีเหตุบุกถล่มฐานของเจ้าหน้าที่จนมีฐานพรานเสียชีวิตไปถึง5นายด้วยกันนะคะเป็นการลอบยิงและใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ฐานพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่4509บริเวณหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายแล้วก็มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บด้วยหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายก็หลบหนีนะคะแต่ว่าก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะก็มาติดตามความคืบหน้าค่ะเพราะว่าทางด้านของแม่ทัพนะคะแม่ทัพภาค4ก็มีการสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสค่ะ

0: ช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มสั่งการฝ่ายพลเรือนปฏิบัติการร่วมตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ก่อเหตุดังกล่าวค่ะโดยมีการระบุนะคะถึงคำสั่งนะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะออกคำสั่งที่131/2567ค่ะลงนามโดยพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุนะคะเมื่อวันที่22 กรกฎาคมอาศัย2569นะคะอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ค่ะโดยอ้างถึงมาตรา6 8 9 11และ15ทวิบังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยยกระดับเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสโดยสาระสำคัญนะคะก็คือเพิ่มอำนาจปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานตลอดจนจับกุมและกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ในทันทีไฟเขียวใช้อาวุธตอบโต้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนค่ะดึงฝ่ายพลเรือนร่วมภารกิจกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายทหารในงานยุทธการการระงับปราบปรามและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ลงนามนะคะซึ่งการยกระดับมาตรการในครั้งนี้ก็เป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดในการกระชับพื้นที่เพื่อกดดันล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดค่ะ
1: ทางด้านผู้การนราธิวาสยืนยันนะคะว่าอีกไม่นานจะออกหมายจับค่ะแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีทั้งหมด13 รายพลตมตรีประสงค์โคตรสาขาขออภัยค่ะประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่คนร้ายยิงทหารฝรั่งเศสเสียชีวิตไป5 นายจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าคนร้ายมีทั้งหมด13 คนพบปลอกกระสุนรวมกว่า220 ปลอกมีทั้งขนาด 5.56 มิลลิเมตร 7.62 มิลลิเมตรมีทั้งหัวกระสุนอีกจำนวนหนึ่งค่ะอยู่ระหว่างการส่งเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวน1 คนจากการสอบสวนให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับรูปคดีเชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็คาดว่าไม่นานจะออกหมายจับได้ส่วนแหล่งข่าวความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่เปิดเผยนะคะว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของนายมาซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะห์มาแซนายอิสมาแอร์เจ๊แวและนายอาซีซานมาดาแอร์แกนนำระดับปฏิบัติการที่มีกองกำลังมากกว่า10 คนเคลื่อนไหวในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะหลังจากก่อความไม่สงบก็จะหลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาม้อแต่และเขาตัวเวที่กว้างใหญ่มีความสลับซับซ้อนค่ะขณะที่ทางโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีชี้แจงนะคะว่ามีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนของคนร้ายที่ก่อเหตุยิงฐานทหารพรานชุดตรวจจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าหากเป็นมุสลิมจะไม่มีรอยสักเพราะว่าขัดต่อหลักศาสนาโดยชี้แจงว่าเป็นภาพ AI หากคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแสเบี่ยงเบนบิดเบือนลักษณะของภาพในยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของภาพให้มีความชัดมากเกินจริงจึงดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปดูออกเป็นวิธีการเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ขอให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันป้องกันอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมค่ะ
0: ค่ะมาที่เลขาสมช.นะคะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้พูดถึงเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจค่ะส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยคืบหน้ามากในปัจจุบันนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปต้องดำรงไว้เพราะเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมที่จะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต

0: องแยกกันการจะบอกว่าถ้ามีความรุนแรงแล้วจะไม่คุยกันนั้นไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับสู่สังคมยังมีพอสมควรส่วนกลุ่มใช้ความรุนแรงเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นยืนยันว่ายังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ส่วนความคืบหน้าเรื่องการพูดคุยนั้นทางหัวหน้าคณะพูดคุยจะมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าภายยังเชื่อว่าภายในกลุ่มผู้เห็นต่างเองสามารถสื่อสารกันได้ใช่หรือไม่นายชัดชัยบอกว่าเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างทั้งหลายรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงกันในระดับหนึ่งน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดก็ต้องแยกแยะแต่ย้ำว่าถ้าอันไหนใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ยังคงต้องดำรงการพูดคุยเอาไว้เป็นหลักการที่ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยย้ำอีกครั้งนะคะจะบอกว่าไม่คุยแล้วใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวพูดตรงๆก็จะทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่ามีการประเมินทางการข่าวว่าจะมีการก่อเหตุเพิ่มขึ้นหรือไม่ทางเลขาสมช.บอกว่าเชื่อว่าทางการข่าวพยายามเต็มที่ดูแลข้อมูลต่างๆแต่บางทีก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยนะคะทางเลขาธิการสมช.บอกว่ามีความร่วมมือกันในชายแดนและเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียเพื่อประสานควบคุมการใช้ความรุนแรงเรื่องนี้มาเลเซียก็น่าจะทำได้ค่ะ
1: มากันที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะครบรอบ1ปีตำบลกระสุนตกค่ะคนชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแม้ว่าจะได้รับการเยียวยาสร้างบ้านใหม่แต่ก็ยังใช้ชีวิตบนความหวาดระแวงซึ่งความเสียหายจากการสู้รบบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งตอนนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นตำบลกระสุนตกบ้านหลายหลังค่ะได้รับการซ่อมแซมสร้างใหม่จากการเยียวยาของภาครัฐอย่างครอบครัวของนางสมพงษ์สุทธิสนอายุ66ปีได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากบ้านเดิมถูกระเบิดตกใส่ทำให้เสียหายไปทั้งหลังจากเหตุปะทะเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะโดยบ้านหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จก็มีการเยียวยาจากภาครัฐทำให้สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนางสมพงษ์เล่านะคะว่าได้นอนบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรกดีใจมากที่บ้านสร้างเสร็จสักทีค่ะก็ยังต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเผื่อว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นอีกขณะที่นางทองสุขมนไทยสงอายุ59ปีปัจจุบันได้รับการเยียวยาจนมีบ้านหลังใหม่กลับคืนมาแล้วแม้ว่าจะยังมีความวิตกอยู่บ้างเพราะยังจำเหตุการณ์ครั้งที่บ้านโดนระเบิดได้เพราะเป็นคนชายแดนเกิดเหตุชายแดนก็ต้องอยู่ให้ได้เมื่อมีสถานการณ์ก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะแต่ก็มีความหวังว่าอยากให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจะได้ไม่ต้องระหวัดระแวงอีกต่อไปค่ะ
0: ซึ่งทางนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ฟิลิปปินส์มีการสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาก็ต้องร่วมมือด้วยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาเพราะได้เสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแล้วแต่กัมพูชาไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับซึ่งถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเองค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไว

0: 02-221-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่ขบวนการพ่อไทยทิพย์ค่ะว่าที่ผบตร.คนใหม่ก็เดินหน้าทลายขบวนการนี้รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 คนบุกไปค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบได้4ผู้ต้องหาค่ะที่หมู่บ้านย่านเม่งจ๋ายนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำกำลังตำรวจผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งกรมการปกครองโดป้า NICE รวมไปถึงสำนักงานปปง ปปท. DSI กรมสบส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกไปทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์สวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 รายพร้อมจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีก4คนค่ะเป็นคนไทย2คนชื่อว่านายหมงกับนายบอซึ่ง2คนนี้เป็นพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ชาวจีน2คนนางสาวซีมันดาชาวจีนกับนายหูบิดาที่แท้จริงชาวจีนแล้วก็ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1ย่านห้วยขวางโรงพยาบาลเอกชนอีก1แห่งสำนักงานเขตอีก1แห่งเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าเนื่องจากประชาชนร้องเรียนส่งหลักฐานให้กับตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างคนที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้ได้รับสุติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนได้สิทธิฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็พบมีข้อมูลเด็กต้องสงสัยกว่า 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ตรวจสอบโรงพยาบาลแห่งแรกพบเด็กต้องสงสัย62รายยืนยันการทุจริตแล้ว19รายอยู่ระหว่างการขยายผลอีก43รายทางนี้ปฏิบัติการค่ะตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2รายอีก1รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็จะมีการไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำตรวจเวชระเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนรายหนึ่งมีสามีเป็นชาวจีนต้องการให้ลูก2คนได้สัญชาติไทยติดต่อขบวนการในหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อแม่ที่แท้จริงค่ะชายไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนคือนายหมงกับนายบอทั้งคู่ไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนรายนี้มาก่อนแต่ยอมให้ใช้เอกสารส่วนตัวแสดงตนเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างขณะที่นายบอยังพบประวัติคดียาเสพติดการพนันในพื้นที่พิจิตรด้วยตำรวจจึงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยแบบผิดกฎหมายตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดนะคะพร้อมกับดำเนินคดีข้อหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จทุจริตทะเบียนราษฎรเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบนอกจากนี้นายทะเบียนดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนและเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยทุจริตทั้งหมดแล้วพร้อมประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องรวมผลการปฏิบัติการเครือข่ายนี้ตั้งแต่9กรกฎาคมไปจนถึง24กรกฎาคมคือวันนี้ค่ะพบเด็กต้องสงสัย22รายจับกุมผู้กระทำความผิดนะคะเป็นพ่อไทยทิพย์16รายแม่ชาวจีน13รายพ่อคนจีนอีก6รายมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง1รายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1รายรวมทั้งหมด37รายค่ะซึ่งก็ยังคงเดินหน้าในการปราบปรามเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องป้องกันการแฝงตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศค่ะ
2: พักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ตำรวจนครบาลไปบุกช่วยเด็ก7ขวบนะคะจากบ้านเช่าที่เปิดคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะพบผู้ต้องหา8คนรวมแม่เด็กนะคะแล้วก็มีของกลางเป็นยาเสพ

0: แล้วก็อุปกรณ์การเสพยาจำนวนมากพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยสารวัตรแจ๊นะคะก็นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ7ขวบในบ้านเช่าแห่ง1ซอยสุวรรณดี3เขตบางซื่อค่ะหลังได้รับการประสานจากกันจอมพลังว่าบ้านหลังนี้ลักลอบเปิดเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดมีเด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะต้องอยู่ท่ามกลางลูกค้าที่มาเสพยาค่ะจากการตรวจค้นนะคะก็พบว่าในบ้านเนี่ยมีคนอยู่8คนค่ะมีเด็กชายอายุ7ขวบมีแม่ของเด็กมีพี่เลี้ยงเด็กและลูกค้าที่มาเสพยา5คนมีของกลางเป็นยาบ้าไอซ์พอร์ตเคอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหลายรายการสอบสวนแม่เด็กนะคะก็บอกว่าไม่ได้เปิดเป็นคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะส่วนลูกนะคะเพิ่งไปรับมาที่บ้านนะคะไม่เคยใช้งานเด็กให้มาดูแลลูกค้าแต่อย่างใดส่วนแฟนหนุ่มพ่อเลี้ยงของเด็กพักอาศัยอยู่อีกที่หนึ่งค่ะเพิ่งจะคบหากันได้ไม่นานค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าภาพแรกที่เห็นก็สะเทือนใจนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พอเข้ามาในบ้านก็พบเด็กชายคนดังกล่าวนี่แหละอยู่ในบ้านท่ามกลางผู้เสพยาค่ะก็เลยต้องรีบช่วยเด็กออกมาก่อนเมื่อตรวจสอบก็พบผู้ต้องหาและของกลางหลายรายการเบื้องต้นแม่ของเด็กยังให้การภาคเศษค่ะแต่ว่าตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยต้องคดีเสพครอบครองจำหน่ายยาเสพติด4คดีส่วนพ่อเลี้ยงของเด็กก็มีประวัติยาเสพติดโชคชนเช่นกันตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไปที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำจากนั้นจะส่งตัวให้สน.เตาปูนดำเนินคดีต่อไปส่วนการช่วยเหลือเด็กมูลนิธิกันจอมพลังประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมให้ความช่วยเหลือแล้วกันจอมพลังบอกว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสมายังมูลนิธิก็เป็นลูกค้าที่เคยมาใช้บริการที่คาเฟ่นี้แหละค่ะแต่เขารับไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็นมีเด็กมาช่วยบริการลูกค้าที่มาเสพยาด้วยเขาก็มองว่าการปล่อยเด็กให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมควรแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะทำแบบนี้นะคะก็เตือนแม่ของเด็กไปแต่ว่าก็โดนแม่ของเด็กต่อว่ากลับมาก็เลยตัดสินใจร้องเรียนมายังมูลนิธิในที่สุดค่ะพักกันสักครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เต้นผิด
1: มาติดตามข่าวนะคะในเรื่องของอัตราภาษีกับสหรัฐค่ะอัตราภาษีชั่วคราว 10% ที่จัดเก็บกับหลายชาติหมดอายุวันนี้ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็งัดกฎหมายการค้ามาใช้ในภาษีใหม่กับผู้ค้า60รายรวมถึงไทยนะคะยกเหตุผลว่ามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานจากการที่เปิดสงครามการค้าด้วยภาษีกับแทบทุกประเทศเมื่อปีที่แล้วจนศาลฎีกาสหรัฐตัดสินเมื่อต้นปีนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนายทรัมป์ไม่มีอำนาจจึงได้กำหนดภาษีชั่วคราว 10% มาแทนที่จะหมดอายุลงในวันนี้ล่าสุดค่ะก็แสวงหาวิธีการใหม่ด้วยการนำกฎหมายการค้าปี1974มาตรา301ในกำหนดเรื่องการบังคับใช้แรงงานให้จัดเก็บภาษีในอัตราตั้งแต่ 10% ถึง 12.5%กับคู่ค้ากว่า60รายที่สหรัฐนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรจีนสหภาพยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นอินเดียและประเทศไทยด้วยสำหรับไทยค่ะคิดอัตรา 12.5% เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นอยู่ในเครือข่ายนะคะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเห็นว่าอยู่ในข่ายคู่ค้าที่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาจึงต้องเสียภาษีอัตราที่สูงกว่านายจิมมี่ซันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐแถลงว่าประเทศเหล่านี้ไม่บังคับใช้และห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยการบังคับใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของแรงงานทั่วโลกอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการค้าก็ให้ความเห็นว่ามาตรการของสหรัฐเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้ยากมากและไม่มีเกณฑ์ชัดเจนเรื่องการบังคับใช้แรงงานจึงน่าจะเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านภาษีต่อไปและจะเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจและผู้บริโภคขณะที่มีปฏิกิริยาออกมาบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นในบราซิลที่รัฐบาลของนายรูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาประธาน

0: นาธิบดีได้ประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐกระทำการตามอำเภอใจไม่ยุติธรรมบิดเบือนข้อเท็จจริงเพียงเพื่อใช้หนุนนโยบายกีดกันทางการค้าบราซิลก็จะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐด้วยส่วนออสเตรเลียค่ะรัฐมนตรีการค้าก็กล่าวว่าการเก็บภาษีครั้งนี้ไร้ความเป็นธรรมเขาจะผลักดันให้สหรัฐยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศต่อไปส่วนภายในสหรัฐเองก็มีเสียงต่อต้านจากบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตนะคะอย่างเช่นนางลินดาซานเซสที่ประณามการบังคับแรงงานมาเป็นข้ออ้างอย่างน่าละอายเพราะว่านายทรัมป์ไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องการบังคับใช้แรงงานเพียงแต่ต้องการหาทางเลี่ยงข้อกฎหมายและรัฐบาลเพื่อจัดเก็บภาษีค่ะ
1: ค่ะมาฟังจากทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทางท่านรองนายกศรีหศักดิ์บอกว่าทางด้านของอเมริกาเนี่ยนะคะนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอเป็นฝ่ายติดต่อมาหารือเองค่ะย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรสำคัญด้านยุทธศาสตร์ก็เลยใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยช่วยหาทางรับมือกับเรื่องนี้ค่ะไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันอยากให้สหรัฐยืดหยุ่นอยากให้มองในภาพใหญ่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงไทยก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐนะคะอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวค่ะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้นะคะซึ่งทางนายรูบิโอก็สอบถามหลายประเด็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาหลังจากที่ลงนามในแถลงการร่วมที่มาเลเซียซึ่งตนก็เล่าไปว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องขาวเรื่องดำนะคะไทยก็ไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากจะพูดคุยแต่ว่ากัมพูชานั้นต้องการสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาค่ะ
0: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐนะคะก็กล่าวว่าสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางภาษีตามมาตรา301โดยเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากการนำเข้าจากไทยค่ะสินค้านำเข้าจากไทยและอีก37ประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในการไต่สวนมาตรานี้ในประเด็นที่กำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างครอบคลุม16ประเทศรวมถึงไทยด้วยเนื่องจากสหรัฐยังไม่ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่ใช้พร้อมกับเดินหน้าในการเร่งเจรจาการตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยก็ประเมินนะคะว่าการเก็บภาษีสินค้านำเข้าสินค้าไทย 12.5% ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากเป็นอัตราใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งกว่า60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เผชิญมาตรการเดียวกันก็แนะเร่งผลักดันกฎหมายมาตรการที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้แรงงานอีกประเด็นที่ต้องจับตาคือกำลังการผลิตส่วนเกินที่สหรัฐกำลังเพ่งเล็งไทยและเอเชียซึ่งผลกระทบจริงจะขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์หากตกลงกับสหรัฐได้สำเร็จก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบป้องกันไม่ให้โดนภาษีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ส่งออกไทยค่ะ
1: มาดูราคาทองกันนะคะเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า15เดือนค่ะที่33.868 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะถูกกดดันจากวิกฤตตะวันออกกลางค่ะแล้วก็เลยทำให้ราคาทองก็ร่วงแรงนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าในรอบกว่า15เดือนที่ 33.868 บาทต่อดอลลาร์ก่อนจะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 33.80 บาทสตางค์ถึง 33.82 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีปัจจัยกดดันก็คือเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะแล้วก็มีปัจจัยลบนะคะจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกนะคะซึ่งก็มาดูที่ราคาทองคำค่ะมีการปรับราคาในวันนี้ปรับราคากันไปแล้วถึง ทั้งหมดนะคะก็8ครั้งด้วยกันค่ะเปิดมาปุ๊บลดลง700บาททันทีนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 12:20 นที่ผ่านมาปรับ

0: ราคาครั้งที่8ค่ะทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 64,450 บาททองรูปพรรณขายออก 65,250 บาทนะคะปรับตัวลงแต่ก็ยัง 65,000 อยู่เลยนะคะ
1: ค่ะส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังทวีความรุนแรงนะคะก็ต้องจับตาเรื่องของราคาน้ำมันเพิ่มเติมด้วยโดยกองทัพสหรัฐเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางอากาศทางทหารของอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13โดยระลอกล่าสุดเกิดขึ้นในกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงคือเรือเอ็นซิเลียและเรือไลลาจนส่งผลกระทบทำให้เกิดเพลิงไหม้บนหัวเรือทำให้ค่าประกันภัยการเดินเรือในพื้นที่พุ่งสูงเป็นหลายเท่าค่ะหลังทางกลุ่มฮูตีใช้เรือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าหากเกิดขึ้นอีกจะถือเป็นความรับผิดชอบของอิหร่านพร้อมกับลงโทษทางทหารอย่างหนักมองว่าอิหร่านยังไม่ได้รับความเจ็บปวดมากพอทั้งยังขู่จะนำทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในสหรัฐมาจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านโพสต์ตอบโต้ผ่าน X เตือนว่าการยึดทรัพย์สินของประเทศอื่นมาจ่ายค่าชดเชยเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายหากยอมรับการยึดทรัพย์ลักษณะนี้ย่อมไม่มีทรัพย์สินของใครปลอดภัยและจะนำไปสู่ความวุ่นวายตามมารายงานข่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและอุปกรณ์ขีปนาวุธเข้าไปยังเยเมนก่อนที่กลุ่มฮูตีจะประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อบีบเส้นทางลำเลียงน้ำมันของซาอุดีอาระเบียขณะที่ฝ่ายอิหร่านตอบโต้การโจมตีของสหรัฐด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและระบบอาวุธของสหรัฐในจอร์แดนและคูเวตยืนยันว่าการโจมตีกลับตราบใดที่สหรัฐยังไม่หยุดทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านค่ะวิกฤตการณ์ที่ขยายวงกว้างอย่างเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงมากกว่า 6% ทะลุระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤษภาคมขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 92.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: ค่ะก็หมดเวลานะคะข่าวพักเที่ยงลาไปแล้วคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุหวังคดีโลกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุก

0: าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
1: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น.ถึง 13:00 น.ที่นี่ Mcot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีน้องปองปอนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางเพจของอสมทจันทบุรีทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับผมจะทางคลื่น 95.25 ก็ทางจังหวัดจันทบุรีของเราหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็ทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พบกับเราสองคนผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับ
3: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
4: กับบรรยากาศในช่วงเวลาของรายการ
3: คุยข่าวเช้าจันทร์
4: วันนี้วัน
3: ศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แล้วนะคะ24กรกฎาคมเมื่อช่วงเช้าหลายพื้นที่โอ้โหเรียกได้ว่าคึกคักมากๆเลยค่ะ
4: เพราะว่า
3: แห่เทียนจำนำพรรษา
4: เริ่มกันแล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปโอ้โหหลายที่หลายวัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของจันทบุรีหรือว่าจะเป็นแต่ละจังหวัดด้วยนะครับเพราะบรรยากาศในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของงานประเพณีที่มีการสืบทอดสืบสานกันมาอย่างยาวนานนะครับผมอ่ะสักครู่ก็ฟังข่าวคราวเครียดนะหลายประเด็นหลายเรื่องจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดีเรื่องของภาษีก็ดีเรื่องของนะพลังงานแล้วก็สถานการณ์ทางภาคใต้ด้วยนะครับรวมไปถึงเหตุการณ์อื่นๆคราวนี้มาติดตามข่าวคราวในท้องถิ่นท้องที่จันทบุรีของเรากันบ้างนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ช่วงแรกน้องปังปอนจะพาไปที่ไหนก่อนครับ
3: เรื่องของการทำบุญนะคะต้องบอกว่
4: า
3: ปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะยิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วเชื่อว่าหลายครอบครัวก็วางโปรแกรมที่จะพาลูกหลานคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะเดินทางไปทำบุญกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทางด้านของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปีนี้กันด้วยมีกิจกรรมที่คนสามารถทำได้เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะมาร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดนะคะในช่วงของการเข้าพรรษาแบบนี้ค่ะถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานพระพุทธศาสนารวมไปจนถึงเพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็ได้ทำบุญตลอดช่วงของการเข้าพรรษาแบบนี้ด้วยค่ะอย่างเช่นในวันที่29กรกฎาคมนะคะเป็นวันอาสาฬห

0: บูชาและในวันที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษานะคะก็เดินทางไปได้เลยเชื่อว่าในทุกวัดใกล้บ้านของทุกท่านนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วหลายคนเนี่ยวางโปรแกรมนะคะในการทำบุญ9วัดกันแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็หลายโรงเรียนก็อาจจะมีการหยุดยาวในช่วงปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะก็สามารถที่จะพาลูกหลานเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเข้าวัดทำบุญกันได้เลยนะคะ
1: พูดถึงเรื่องของการทำบุญแน่นอนครับบรรยากาศในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีแล้วก็เป็นช่วงของเทศกาลด้วยสักครู่เห็นน้องปองปอนพูดถึงไปทำบุญที่วัดแต่ละวัดต่างๆนี่เลยนะครับจันทนิมิตแจ้งข่าวครับก็ชวนคุณผู้ฟังนะทำบุญไหว้พระกันท่องเที่ยวไหว้พระ9วัดวัดประชารัฐสร้างสุขนะวัดประชารัฐสร้างสุขครับผมร่วมทำบุญตักบาตรไหว้พระ9วัดเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตนะรวมไปถึงการสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันเข้าพรรษาสร้างบุญสร้างสุขสร้างกุศลให้กับตนเองแล้วก็สังคมด้วยนะครับผมโดยเฉพาะบรรยากาศในช่วงของเข้าพรรษานี้ก็เชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ทุกท่านนะฮะมาร่วมกิจกรรมดีๆไหว้พระเก้าวัดนะฮะทำความดีละเว้นอบายมุขนะตั้งใจปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลนะเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมอย่างยั่งยืนพูดถึงจันทบุรีของเราก็มีวัดที่หลายๆคนเนี่ยนะไปไหว้พระทำบุญกันค่อนข้างจะเยอะถ้าพูดง่ายๆคือวัดดังๆไว้อย่างนั้นเถอะนะครับ9วัดเมืองจันนะฮะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังเที่ยวแล้วก็ทำบุญแล้วก็ไหว้พระไปในตัวก็เพื่อเป็นการเสริมความสิริมงคลแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย9วัดเมืองจันนะมีที่ไหนกันบ้างอ่ะวัดโบสถ์เมืองนี่เลยน้องปองปองก็น่าจะคุ้นเคยนะครับอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีของเรานะครับวัดโยธานิมิตนะครับตำบลบางกระจาอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับวัดพลับก็อยู่ที่ตำบลบางกระจาอำเภอเมืองจันทบุรีวัดสิงห์ตำบลบางกระจาเหมือนกันนะอำเภอเมืองจันทบุรีของเราวัดบ่อพุนะฮะตำบลบ่อพุอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีวัดไผ่ล้อมนะอยู่ที่ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับวัดทองทั่วนะตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับวัดสะบาบก็อยู่ที่ตำบลคลองนารายวัดเขาพลอยแหวนอยู่ที่ตำบลเขาพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็เชิญชวนนะเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเองแล้วครอบครัวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนานะครับรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นของเราซึ่งกำหนดการในแต่ละวัดไม่ว่าจะเป็นประเพณีวันเข้าพรรษาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา9วัดของเมืองจันทน์นะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดโบสถ์นะครับก็วันที่29กรกฎาคมกิจกรรมนะพิธีการต่างๆก็จะมีตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปอ่ะยกตัวอย่าง7นาฬิกาทำบุญตักบาตรเช้านะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของพิธีหล่อเทียนพรรษาด้วยนะครับในช่วงเย็นวันที่30กรกฎาคมก็7นาฬิกาทำบุญตักบาตรเช้านะครับนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดพลับวัดสิงห์วัดบ่อพุนะวันที่30กรกฎาคมครับก็จะมีพิธีเปิดนะฮะบริเวณลานหน้าศาลพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่วัดพลับนะฮะแล้วก็ในช่วงสายๆก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายรวมไปถึงในส่วนของขบวนแห่เทียนพรรษานะฮะแล้วก็พิธีต่างๆนะฮะวัดบ่อพุนะฮะอยู่ที่ตำบลบ่อพุอำเภอท่าใหม่เนี่ยก็วันที่29กรกฎาคมนะก็มีการทำบุญกันหรือว่าจะเป็นวัดไผ่ล้อมที่ตำบลจันทนิมิตนะครับก็จะมีกิจกรรมในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคมทั้งกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับวัดทองทั่วตำบลคลองนารายครับวันที่ 29-30 กรกฎาคมนะก็กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับวัดสะบาบนะตำบลคลองนารายนะครับก็จะจัดในวันที่27กรกฎาคมก็เป็นกิจกรรมถวายเทียนพรรษานะเนื่องในวันเข้าพรรษาณวัดสะบาบนะครับนั่นก็เป็นนะกำหนดการคร่าวๆที่นำเรียนให้ทราบแต่ทุกวัดก็ต้องบอกว่าบรรยากาศของช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีพิธีทุกๆวัดเลยนะครับ

0: ก่อน
1: ใช่แล้วค่ะเผื่อว่าใครนะคะไม่แน่ใจว่าเอวัดไหนมีกิจกรรมวันไหนอย่างไรเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีหรือที่ Facebook ของททนะคะสาขาจันทบุรีค่ะรวมถึงเข้าไปดูที่ Facebook นะคะของทางด้านข่าวจันทบุรีในนั้นก็จะมีบอกหมดเลยนะคะว่า9วัดที่เหมาะสมจะไปในแต่ละวัดนั้นเป็นช่วงวันเวลาไหนนะคะอีก1กิจกรรมค่ะเกิดขึ้นในจันทบุรีเช่นเดียวกันพาไปที่เมืองขลุ่งนะคะเพราะว่าจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกิจกรรมกันในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะเชิญชวนประสบนิกรชาวขลุ่งรวมถึงประชาชนทุกท่านนะคะมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้นะคะที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุ่งค่ะกิจกรรมเนี้ยมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า 7:00 นเลยนะคะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลด้วยนะคะทั้งเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งมีพระสงฆ์จำนวน49รูปนะคะนอกจากนี้ในช่วงเวลาตอนเย็นค่ะ 17:30 นเป็นต้นไปนะคะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มค่ะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะสำหรับการแต่งกายไปร่วมกิจกรรมพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมนะคะรบกวนทุกท่านสวมใส่ชุดผ้าไทยแล้วก็เป็นโทนสีสุภาพสีครีมสีไว้ทุกได้นะคะส่วนข้าราชการก็เป็นเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาบอกเล่ากันในช่วงนี้ด้วยนะคะ
0: นอกจากนั้นมีข่าวคราวดีๆถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเหลืออีก8วันเท่านั้นนะฮะก็เป็นข่าวคราวจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะครับอีก8วันนี้เขาทำอะไรกันครับอ่ะร่วมกันโบสถ์นะฮะ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste นะฮะประจำปีงบประมาณ 2,569 นะครับผมฉะนั้นยังไงโหวตเลยนะฮะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันโหวตเยอะๆนะเมนูต่างๆที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะฟังอีกครั้งครับวันนี้แกงเขียวนี่เลยเขาบอกว่านะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆหรือว่าจะเป็นเมนูนะฮะหมูขยำระกำจันนะฮะหมูขยำระกำจันแล้วก็ข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มนะครับผมเมนูที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2519นะครับก็สามารถที่จะโหวตกันได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะโหวตกันได้จนถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคม2519นะครับผมโหวตเมนูที่ชอบเลือกเมนูที่ใช่เพื่อเป็น1เมนูนะฮะ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะครับ The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2519ของจังหวัดจันทบุรีของเราซึ่งนะฮะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นหน้าตาของแต่ละเมนูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูแกงเขียวนะก็ถือว่านะเห็นแล้วก็น่ากินนะ
1: ต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ
0: ใช่ฮะ เวลาทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆ นี่คือนะสดชื่นใจ หรือว่าจะเป็นเมนูหมูขยำระกำจันพูดไป
1: น้ำลายไหลไปด้วย
0: น้ำลายสอไปด้วยนะครับ
1: เห็นความเปรี้ยวของระกำนะคะ
0: ใช่ฮะถ้าเป็นบ้านๆภาษาที่เรียกกันง่ายๆก็คือหมูพร้าวระกำนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูครับเมนูข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มครับผมชอบเมนูไหนอยากให้เมนูไหนเป็นเมนูนะประจำจังหวัดของเราก็สามารถที่จะร่วมโหวตกันได้นะครับ
1: พาไปกันต่อที่นี่ดีกว่าค่ะโรงพยาบาลท่าใหม่ฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเชิญชวนน้องๆที่มีอายุตั้งแต่11จนถึง20ปีนะคะมาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV กันนะคะอันนี้เนี่ยครอบคลุมทั้ง9สายพันธุ์แล้วฉีดฟรีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะไปฉีดกันได้เลยค่ะสำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่11ถึง20ปีแล้วไม่เคยฉีดนะคะในส่วนของวัคซีนมะเร็งปากมดลูกมาก่อนนะคะเป็นการฉีดครั้งแรกเนี่ยสามารถเดินทางไปรับบริการได้ฟรีเลยค่ะในทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะ 8:30 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ที่โรงพยาบาลท่าใหม่ตึกด้านหน้านะส่วนใครไม่มั่นใจอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่นะคะอยากจะพาน้องๆไปฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคนี้นะคะติดต่อเพิ่มเติมไปที่โรงพยาบาลท่าใหม่ได้เลยค่ะ039432085และ0924599004 2นะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าเราฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคนี้เอาไว้ได้เนี่ยก็จะดีกับน้องๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางด้านของโรงพยาบาลนายายอามฝากมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะพอมีเรื่องของมะเร็งปากมดลูกก็ต้องมาควบคู่กันกับมะเร็งเต้านมอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่สาวๆหลายคนเป็นกังวลนะคะวิธีการในการตรวจสอบเต้านมของเราเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตได้แหละว่าสามารถตรวจได้แบบไหนคลำไปแล้วไปบังเอิญไปเจอก้อนนะคะแล้วก็อยากจะมาตรวจที่โรงพยาบาลนายายอามนะคะเขามีการให้บริการในการตรวจอัลตราซาวนมของเราเนี่ยแหละคุณผู้ฟังนะคะเปิดให้บริการไปจนถึง31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ให้บริการในทุกๆวันพุธด้วยจะมีคุณหมอนะคะคอยตรวจให้แบบเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องๆคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ตรวจแล้วก็เจอนะคะว่าเอ๊ะเต้านมของเราเนี่ยมันมีความผิดปกตินะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอายุสัก40ถึง60ปีที่จะไปเจอก้อนแบบนี้แต่ก็จะมีคนที่อายุน้อยๆนะคะอาจจะเกิดอาการได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคลำเต้านมเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนนะคะหากว่าเจอแล้วก็สามารถไปขอรับบริการกันได้ที่โรงพยาบาลนายายอามค่ะติดต่อเพิ่มเติมไปก่อนที่เบอร์นี้นะคะ0394911103หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการในการตรวจเต้านมด้วยตัวเองก่อนได้เลยค่ะที่ Facebook ของโรงพยาบาลนายายอามค่ะ
0: เรื่องของสุขภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญบางครั้งบางทีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยทีเดียวฉะนั้นก็ควรที่จะสะใจไม่ว่าจะเป็นนะท่านชายหรือว่าเป็นสุภาพสตรีนะครับผมอ่ะจากข่าวคราวจากน้องปองปอนที่นำเสนอกันตอนนี้พาคุณผู้ฟังไปข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะต้องบอกว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่จัดขึ้นนะที่จันทบุรีนะจันทบุรีของเราแล้วก็ต้องบอกว่ามีสีสันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทั้งเอากีฬาเนี่ยมาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับนะร่วมกับจังหวัดจันทบุรีนะหลายๆท่านในตอนนี้ไม่ควรพลาดเลยฮะชวนกันมาวัดพลังความดวลความแม่นนะเช็คความไวพร้อมๆกันกับกิจกรรมนะที่จะสร้างความสนุกสนานแล้วก็เพื่อสุขภาพสำหรับหลายคนในงานมหกรรมกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว SAS Sports Tourism Festival 2026นะครับวันนี้วันแรกแล้วครับกิจกรรมเริ่มกันแล้วนะครับผม24ถึง26กรกฎาคมตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับงานนี้ฟรีนะฮะชมกีฬาก็ฟรีเล่นเกมก็ฟรีลุ้นรับของที่ระลึกต่างๆมากมายนะครับผมอ่ะตัวอย่างกิจกรรมต่างๆงานนี้ที่ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมชาติด้วยนี่เลยหลายคนถ้าชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอลมาซ้อมบาสกับทีมชาตินะกับโค้ชเจมสุภวิทย์นะคุกคันทินอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็อดีตนักกีฬาสโมสรโมโนแวมไพร์บาสเกตบอลคลับด้วยนะครับวันนี้นะฮะศุกร์ที่24 5โมงเย็นหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีในงานมหกรรมกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับผมกิจกรรมฟรีมีค่าใช้จ่ายนะฮะฟรีครับนะต้องบอกเลยฟรีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีบรรยากาศนะของคอนเสิร์ตวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้องลำไยไหทองคำนะฮะไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ลำไยมานะฮะส่วนวันพรุ่งนี้ก้องห้วยไร่ในวันเสาร์เนี่ยที่25เนี่ยก้องห้วยไร่นะครับใครที่ไปดูก้องเนี่ยอย่าลืมของฝากด้วยก็แล้วกันเพราะว่าอย่างผลไม้หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก้องชอบโดยเฉพาะทุเรียนนะนะแต่เวลาโยนขึ้นไปต้องนะดูด้วยก็แล้วกันคนข้างหน้าอ่ะแล้วก็ปิดท้ายนะฮะเรื่องของคอนเสิร์ตภาคบันเทิงนะฮะก็คือพาราด็อกในวันที่26วันอาทิตย์นะครับกิจกรรมดีๆยังมีทุกวันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพวันนี้ก็มีนะฮะอย่างนี้แหละนะครับการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 การสาธิตกีฬาเชียร์ลีดดิ้งการวิ่งมินิมาราธอนนะครับในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่26ตั้งแต่เวลาโอ้โห 4:30 นาทีเลยทีเดียวนะครับผมเปิดเชื่อไหมน้องวังบอลเปิดรับสมัคร5นาที
1: เต็ม
0: นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นบรรยากาศภายในงานที่เซ็นทรัลนะฮะลานจอดรถเซ็นทรัลเนี่ยก็ยังมีสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าราคาพิเศษต่างๆนะของดีจากจันทบุรีของเรารวมไปถึงกิจกรรมในการที่จะเปิดโอกาสให้สำหรับทุกๆคนได้มาผ่อนคลายร่วมสนุกเรียนรู้แล้วก็ชมนิทรรศการต่างๆ3วัน3คืนนะครับ24 25 26นะจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดจันทบุรีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ในช่วงเย็น นะก็จะเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการรู้สึกว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะท่านดร.ก้องศักดิ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแล้วผมเองก็จะไป

0: ร่วมในช่วงของพิธีเปิดด้วยแล้วจะไปดูลำไยด้วยนะฮะบรรยากาศยังไง
1: เลยนะคะหลายคนซ้อมท่าเต้นเอาไว้แล้ว
0: ใช่ต้องมีท่าเต้นพิเศษด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฉะนั้นยังไงก็งานนี้ฟรีนะครับเชิญชวนก็แล้วกันครับ

0: Workshop นะคะไปเดินเล่นมีมุมถ่ายรูปสวยๆได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันด้วยนะคะริมทะเลแหลมสิงห์เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนชื่นชอบนะคะนอกจากนี้เขามีอาหารทะเลสดๆนะคะอาหารพื้นถิ่นของจันทบุรีมีสินค้าชุมชนโอท็อปต่างๆนะคะให้คุณไปเลือกเป็นของขวัญของฝากเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะมีดนตรีสดๆให้คุณได้ฟังเวลาเดินชิลๆเนี่ยมีดนตรีประกอบไปด้วยเนี่ยมันเพลินมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้อย่างที่บอกไปนะคะชายหาดแหลมสิงห์เขาจะมีมุมสวยๆให้คุณได้ไปถ่ายรูปนะคะและนอกจากนี้ค่ะไปเดินเที่ยวให้เพลินๆนะคะพาครอบครัวไปกันได้ 7-8 สิงหาคมนี้นะคะถนนข้างสนามกีฬาตึกแดงอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีที่สำคัญงานนี้มีโครงการไทยช่วยไทยหลายร้านเลยทีเดียวค่ะ
1: ก็เป็นโอกาสดีนะฮะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจของกินของอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแล้วบรรยากาศดีๆที่แหลมสิงห์ด้วยนะครับผมพาคุณฟังนะฮะไปกันต่อที่ข่าวคราวดีๆแล้วเป็นโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านที่อาจจะเป็นเอเจนซี่หรือว่าจะเป็นเจ้าของนะฮะสินค้าบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วมีแคมเปญมีโปรโมชั่นดีๆในตอนนี้บริษัทอสมท.1ในบริษัทสื่อมวลชนนะฮะสื่อมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Networkนะฮะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเปิดโอกาสให้สำหรับทุกคนเนี่ยนะได้ร่วมผลิตรายการแล้วก็เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่นะช่วงเวลาออกอากาศเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะนะก็สามารถที่จะเลือกพื้นที่ได้ตรงนะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสทางการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.อสมท.นะครับนะก็ถือได้ว่ามีจุดแข็งนะก็คือมีสถานีวิทยุเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะสื่อสารให้ถึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้นะครับและที่ตอนนี้มีแคมเปญดีๆมีโปรโมชั่นดีๆนะบอกเลยว่าเป็นโอกาสพิเศษตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจร่วมผลิตรายการวิทยุกับเราไม่ว่าจะเป็นทุกสถานีทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นที่อสมท.จันทบุรีเราก็ยินดีนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจราคานะฮะพิเศษกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022016512และ0894990909รีบเลยนะครับเพราะว่าโอกาสพิเศษนี้นานๆทีจริงๆนะครับ
0: ส่วนช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็หลายคนเตรียมตัวในการเดินทางไปท่องเที่ยวทำบุญในช่วงของเทศกาลพระพุทธศาสนาแบบนี้นะคะก
1: ็
0: ขอให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะตรวจสอบเรื่องของอากาศแล้วก็การจราจรรวมถึงที่พักกันด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากทำบุญกันหลายๆวัดนะคะก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกข่าวสารด้วยนะคะท่านไหนอยากจะฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ทักมาที่เพจอสมท.จันทบุรีได้เลยโทรมาหลังไมค์ฝากข่าวสารไว้ได้เลยนะคะ0394714446ส่งเป็นจดหมายข่าวมาที่สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดจันทบุรีได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ฝากเป็นผลเป็นใหญ่เพิ่มเติมการขับขี่ก็ระมัดระวังแล้วก็มีน้ำใจมีวินัยเพราะว่ารถเยอะหลายคนอาจจะเดินทางแต่วันนี้เพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยลา2วันได้หยุดยาว9วันนะฮะฉะนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันก็อยากให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขได้บุญอิ่มบุญอิ่มนะฮะกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับแล้วค่อยกลับมาลุยภารกิจหน้าที่การงานกันต่อเวลาหมดลงแล้วครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ
0: คุยข่าว
1: เช้าจันทร์ที่ผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องบังปอน
0: ค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่วันจันทร์
1: ลาคุณฟังในช่วงนี้แต่ช่วงหน้ายังอยู่เป็นเพื่อนคุณฟัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็เสาร์ที่ไม่เจอกันนะครับผมสำหรับช่วงนี้เราสองคนลาคุณฟังไปแล้วนะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
3: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราเช้าจันคุยข่าวเช้าจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่เอ็มคอร์ดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: โดยพจนาธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกสั่งทุกกระทรวงบูรณาการทำงานเพื่อประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทับ2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ตนได้รับเกียรติให้พบทุกคนหลังจากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศในอีกวาระหนึ่งการพบกันวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเช่นนั้นแล้วเพราะสภาปิดไปแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลของตนเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขอบคุณในความร่วมมือของปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องบอกด้วยความซึ้งใจว่าตนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกคนในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดของประเทศนี้ขอให้คำยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพและมีความเข้าใจกันแม้กระทั่งกับรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69ขยายตัว 2.5% นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นมาอยู่ที่ 2.5% จากเดิมที่คาดไว้ 1.6% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนปัจจัยบวกสำคัญที่ดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่กลับมาคึกคักโดยคลังคาดว่าการส่งออกสินค้าในรูปแบบเงินดอลลาร์ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวสูงถึง 12.5% ปรับเพิ่มจากเดิมที่ 6.2% สะท้อนจากตัวเลข5เดือนแรกที่โตเฉลี่ย 10.9% ตามวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์หลักโดยคาดว่าจะขยายตัวถึง 9% จากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนายวินิจย้ำว่ากระทรวงการคลังมุ่งเป้าให้ปี2569เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงโดยไทยมีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคและการวางตัวเป็นกลางเชิงรุกทำให้รอดพ้นจากการเลือกข้างและกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตหนีความขัดแย้งชิลีเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเสียชีวิตแล้ว13ราย

0: สำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของชิลีรายงานว่าสภาพอากาศเลวร้ายที่พัดถล่มในพื้นที่ตอนกลางของประเทศส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13รายมีผู้สูญหายอีก4รายโดยอิทธิพลของพายุทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดในหลายพื้นที่หลายเมืองในแคว้นโกกิมโบต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยชาวบ้านบางรายระบุว่าไม่มีน้ำใช้นานถึง5วันเต็มทางการต้องเร่งจัดส่งรถบรรทุกน้ำราว50คันเข้าไปแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในเมืองลาเซเลนาขณะที่ในเมืองโกกิมโบมีโรงแรมท้องถิ่นแห่งหนึ่งกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้บริการอาบน้ำได้ฟรีพร้อมปรับพื้นที่เป็นจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรัฐบาลชิลีได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติในแคว้นโกกิมโบและจังหวัดฮัวสโกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ถนนสายหลักอย่างเส้นทางรูต้า5นอร์เตในเขตโกเปียโปต้องปิดการจราจรหลายจุดเนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนักและอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
13: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
14: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
4: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: MCOT เตือนภัย
1: อยู่กับปังปอในช่วงของ MCOT เตือนภัยแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาเตือนภัยกันเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ใครก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็สามารถที่จะรีวิวของลงคอนเทนต์อะไรก็ได้หมดเลยนะคะเรียกได้ว่าสามารถเด่นดังขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองนะคะแต่สายคอนเทนต์ก็ต้องระมัดระวังคลิปหรือว่ารูปของตัวเองอาจกลายเป็นข้อมูลให้กับมิจฉาชีพนำไปใช้ได้นะคะก่อนจะลงคลิปหรือว่ารูปต่างลงโซเชียลก็อย่าดูแต่ความสวยของภาพนะรายละเอียดต่างๆในรูปหรือว่าในคลิปเนี่ยก็อาจกลายเป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้ไม่หวังดีหรือว่ามิจฉาชีพเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพิกัดของบ้านของสถานที่เลขที่บ้านรูปบ้านต่างๆของเรานะคะป้ายทะเบียนรถข้อมูลส่วนตัวรวมแม้กระทั่งเส้นทางสถานที่ส่วนบุคคลของเราอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะภาพหรือว่าคลิปที่มันไปติดหน้าของคนอื่นมาเนี่ยคนที่เขาไม่ต้องการออกกล้องนะคะควรที่จะไปขออนุญาตเขาก่อนหรือว่าจะต้องมีการเบลอภาพก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีความผิดเรื่องของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะไปโพสต์ต้องเช็คนะคะให้ดีๆก่อนค่ะเคารพทุกสิทธิ์เพื่อ

0: ังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและที่สำคัญเป็นความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะ
1: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฮอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cot จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M-Cot จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: Hot Green News
1: งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เผยข้อมูลจากของเสียจากฝูงเพนกวินนับหมื่นตัวในแอนตาร์กติกาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จริงๆด้วยกลไกทางธรรมชาติน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแอมโมเนียสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดเมฆได้และเมฆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มบางๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอยสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปไม่ให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกลงมาที่น้ำแข็งกับทะเลด้านล่างที่ร้อนจนเกินไปผลที่ได้คือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาละลายช้าลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่อุณหภูมิในโลกพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เพราะในแอนตาร์กติกาไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ช่วยสร้างเมฆได้แบบภูมิภาคอื่นๆการที่มูลของเพนกวินมาช่วยได้นั้นจึงเป็นการเติมช่องว่างทางธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ
0: Mcot Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่น

0: และแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาเมืองหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงและไม่สามารถมีตึกงอกเงยได้ขึ้นมาใหม่ดังนั้นสถาปนิกจึงมีการเกิดไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าให้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเชื่อมโยงกับธรรมชาติหนึ่งในโจทย์สำคัญคือเด็กๆต้องใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดสถาปนิกจึงมีการออกแบบสนามเด็กเล่นให้ออกมาเป็นทีมต่างๆ

ทรีนิวส์สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: นี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลกอรมน.ประนามอย่างรุนแรงเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจปูเกซามีย้ำเป็นการกระทำอันไร้มนุษยธรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ขอประนามอย่างรุนแรงต่อการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจเทศบาลปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัวบั่นทอนความพยายามของทุกภาคส่วนในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้การบังคับใช้กฎหมายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นภารกิจเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นการคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจึงถือเป็นการคุกคามต่อประชาชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทางนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะขอเน้นย้ำว่าสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นจากสิทธิในการมีชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนดังนั้นผู้ที่ใช้ความรุนแรงจนทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับกองทัพตำรวจฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดควบคู่กับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเปิดอกคุยบิ๊กดุลปมป้อนอาวุธกัมพูชาย้ำจีนเป็นมหาอำนาจมียุทโธปกรณ์ที่ดีไม่แพ้ใครในโลกแต่ไม่ให้กัมพูชาชี้สองประเทศคือมิตรที่ดีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการภายหลังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าทุกเรื่องขอให้คุยกันแบบไม่เป็นทางการและทุกเรื่องที่ช่วยได้จะช่วยทั้งหมดแต่ต้องวางตัวเป็นกลางเพราะทั้งไทยและกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านบนโต๊ะก็ส่วนหนึ่งหลังโต๊ะก็ส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างมากที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเดินทางมาวันนี้โดยในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนและคณะจะเดินทางไปพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการส่วนในวันที่26กรกฎาคมช่วงเช้าตนจะรับประทานอาหารร่วมกันกับท่านก่อนจะส่งกลับประเทศส่วนสิ่งที่จีนเสนอพลโทอดุลกล่าวว่ามีแน่นอนซึ่งไม่ใช่แค่ยุทธปกรณ์แต่รวมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการฝึกการศึกษาเทคโนโลยีและ AI แต่ขอเป็นเรื่องด้านความมั่นคงสำหรับการเป็นคนกลางเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชานั้นรัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่พูดเป็นกลางว่าไทยกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนจีนให้ยุทโธปกรณ์ตามสนธิสัญญาและข้อตกลงเดิมจนกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะดีขึ้นส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องมารยาทที่ไม่ควรถามพร้อมย้ำว่าจีนเป็นมหาอำนาจจะให้อะไรที่มีการเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งแต่ก็ไม่ได้ให้ถึงแม้จะให้ก็ประวิงเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ส
2: นับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel กระบะจาก Toyota เอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหน Hilux คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อ Hilux วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรี ี่ประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตที่จันทบุรีของเราสำหรับผู้ชายคนนี้เสกโลโซครับกับเพลงอะไรก็ยอมส่วนก่อนหน้านั้น AB Normal ครับพูดไม่ค่อยเก่งเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกจองเอาไว้สำหรับการเริ่มต้นนะครับบรรยากาศในช่วงพักบ่าย 14:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 17:00 น.ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจรับช่วงและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆ 3 ชั่วโมงครับและชั่วโมงนี้บรรยากาศของเพลงสตริงเก่าที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมยินดีครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือว่าจะเป็นช่องทางหลักที่0394714444วันศุกร์แล้วครับนะก็อยากให้เป็นวันที่มีแต่ความสุขสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่แต่ในตอนนี้รู้สึกว่าหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกนะฝนตกก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับ
1: M-Cut Break Time
0: ทีมงานส่งข้อความมาจากคลองใหญ่ราดฝนตกหนักครับอ่วมเลยทีเดียวนะครับผมน้ำท่วมหลากโดยเฉพาะที่คลองใหญ่ขับขี่รถยนต์นะฮะเดินทางด้วยความระมัดระวังครับ

เวลาในแต่ละวันครับผ่านไปแล้วผ่านเลยนะไม่มีวันที่จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเสียดายหรือว่าแต่มีความรู้สึกอยากจะไปแก้ไขให้มันดีขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องบอกเลยว่าทำไม่ได้นอกจากว่าเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสายเกินไปชื่อเพลงสายเกินไปครับเพลงเก่าของOvation มอบเป็นกำลังใจสำหรับบรรยากาศในช่วงบ่ายตรงนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันได้นะครับผมทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Messenger ที่เพจอสมทจันทบุรีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งข้อความเลือกเพลงหรือว่าจะเป็นบรรยากาศแต่ละพื้นที่เข้ามาได้รวมไปถึงช่องทางหลัก0394714444ผมมิสเตอร์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะครับเห็นข่าวคราวแล้วก็มีคลิปค่อนข้างจะเยอะนะกล้องวงจรปิดที่มีนะฮะโชเฟอร์คลั่งนะขับรถพ่วง18ล้อโอ้โหแล้วเจอด่านตำรวจเนี่ยกลัวครับนะกลัวแล้วก็ขับฝ่าด่านหลังจากนั้นก็ไปเฉี่ยวชนกับรถคนอื่นเนี่ยโอ้โหเยอะมากบางคันคือหลายๆคันเนี่ยเขาไม่รู้สาเหตุไม่รู้แต่ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยสุดท้ายต้องมารับเคราะห์รับกรรมเพราะยาเสพติดยาบ้านะฮะซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆมันน่าจะหมดไปจากประเทศไทยแล้วแหละแต่ในขณะเดียวกันเวลาไปพื้นที่ลงพื้นที่หมู่บ้านไหนเนี่ยเขาบอกนะหมู่บ้านไหนไม่มียาบ้ายาเสพติดเชยนะครับโอ้โหประโยคนี้ทำให้สะดุ้งกันเลยทีเดียวนั่นคือเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่คือเขารู้แต่บางทีก็เอาหูไว้นาเอาตาไปไร่หรือว่าทำหลับหูหลับตาแล้วนอกจากนั้นเรื่องผลประโยชน์เรื่องของบุคคลต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันผลประโยชน์แล้วก็เวลาเสพมาก็มันหลายๆเคสหลายๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบางคนก็ถือได้ว่าพอมันเกิดเหตุมากลายเป็นความสูญเสียของครอบครัวนะฮะผลกระทบคุณภาพชีวิตต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเห็นคลิปเห็นข่าวคราวแล้วก็รู้สึกว่านะฮะต้องบอกว่าสะเทือนใจเขารถบรรทุก18ล้อลองคิดดูนะฮะขับล่ากันอยู่เป็นชั่วโมงเนี่ยข้ามอำเภอเลยเนี่ยนะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครราชสีมาแล้วก็ยังมีเคสลักษณะแบบนี้หลายๆจุดหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถSUV หรือว่าที่จันทบุรีวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกวาดล้างกันแล้วก็ลงพื้นที่มีคนพลเมืองดีแจ้งเบาะแสที่เนิน FM นะฮะซึ่งเนิน FM เนี่ยอยู่ใกล้ๆแหละอยู่หลังสารกลางเลยฮะอยู่ใกล้ๆกับสารกลางนะอยู่นะกลางเมืองเลยนะชุมชนที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับศูนย์ราชการหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายแต่เป็นแหล่งนะที่มีกระแสข่าวเรื่องของยาเสพติดกันเยอะแยะมากมายเราไม่อยากให้เกิดเลยครับเพราะว่ายิ่งก่อนนั้นเนี้ยส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนลงพื้นที่กันที่เนินเป็นเพียบเลยทีเดียวล่าสุดก็ต้องจับไอ้ได้นะไอ้คือยาไอ้นะไม่ใช่คนชื่อไอ้แล้วก็นอกจากนั้นก่อนหน้านั้นก็ยังมีทั้งเรื่องของยาเสพติดที่ยังจับกุมกันได้จะโซนท่าใหม่บ้างนะในอามบ้างหรือว่าจะเป็นทางมะขามบ้างอย่างเงี้ยรวมไปถึงแถวๆชายแดนปัญหายาเสพติดนะมาตรการกวาดล้างจับกุมนะป้องกันและแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยนโยบายของรัฐในตอนนี้90วันครับ90วันนะก็คงต้องดูว่ามันจะหมดไปไหมหรือว่ามีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปเอี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดหน่วยงานรัฐนะฮะเอาจริงเอาจังนะฮะการทุกพื้นที่ทั่วประเทศโอกาสดีๆมันน่าจะเกิดขึ้นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์น่าจะเห็นเพราะว่าคุณภาพชีวิตของเยาวชนของทุกๆคนเนี่ยนะที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไปทำมาหากินไปประกอบอาชีพที่สุจริตดีกว่าครับนะดีกว่าที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดก็ช่วยกันนะทุกๆคนครับนะเราก็ไม่อยากเกิดหรือว่าใครที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเนี่ยมีโอกาสถอนตัวถอยออกจากวงจรนี้ได้เนี่ยให้รีบถอยเลยดีกว่านะครับก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกภาคส่วนครับ Your Request ศิลปิน XYZ ครับต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งเพลงที่นานแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนและนี่คือกว่าจะรักครับ

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายต่อ

0: รับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cut Hello One One

0: น่าจะยังจำกันได้สำหรับเธอคนนี้ครับผมแอนนาครับเรียนรู้ใจก่อนหน้านั้นตองพักโรมัยครับกลัวเธอรู้หนึ่งข้อความที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการนะครับจากทางด้านของหนองต้นน้ำสุราษฎร์ธานีบอกว่าเมื่อเช้าอาจจะมีฝนลงมาบ้างบ่ายนี้ฟ้าเปิดบรรยากาศเป็นใจแล้วก็มอบเพลงนี้เป็นกำลังใจสำหรับแฟนรายการทุกท่านเลยทีเดียวกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังนะครับเอ็มคอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์ผลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆก็แล้วกันช่องทางหลักก็039-471-444นะครับ
1: เอ็มคอทฮัลโหลวันวาน

0: เบิร์ดธงชัยไม่ยินไตนะครับเล่าสู่กันฟังครับบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างก็เล่าสู่มิสเตอร์เอกฟังได้นะครับขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันสำหรับการทักทายและช่วยผมส่งเพลงเข้าสู่รายการอย่างต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้สุขที่24กรกฎาคมนะครับที่ไหนฝนตกขับขี่ยดยานพาหนะก็ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะครับ
1: เอ็มขอดฮิตวันวาน
0: บางพื้นที่อาจจะตกนะบางพื้นที่อาจจะตกหนักบางพื้นที่ไม่ตกนะฉะนั้นขอให้ไปตกในพื้นที่ที่พี่น้องทำการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวอีสานนี่ต้องการเยอะเลยหนึ่งข้อความที่ถูกถามเพลงนี้เข้ามานะครับเจอละจะมีแค่เธอ

0: ฉันมีแค่เธอนะครับหนึ่งก็ความที่ถูกถามเพลงนี้เข้ามาขอบคุณมากก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายและพิเศษสำหรับคนที่ช่วยผมเลือกมาด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าลูกทุ่งนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งพลับๆครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจาะสรุปคดีทุจริตสอบท้องถิ่นภายในจันทร์อังคารนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมว่าได้มีการประสานขอเอกสารและคำให้การเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.พร้อมให้ทีมงานสืบสวนดำเนินการในส่วนทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาว่าจะมีบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งวันนี้จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการรายงานการดำเนินงานครั้งที่2โดยภายหลังจากการรายงานรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบอีกครั้งสำหรับกรอบเวลาในการดำเนินการคดีอาญานั้นภายในจันนี้และได้ผลจะได้ผลชัดเจนว่าจะดำเนินการกับบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานให้สำนักงานปปช.ทราบก่อนในรอบแรกเพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านตำรวจได้หารือร่วมกันและพยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นอกจากนี้ในส่วนของการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตนได้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบและนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขมอบให้ต่อไปปก่อนนั่งหัวโต๊ะประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนสรุปส่งนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่3ทับ2569พร้อมกล่าวว่าขอบคุณคณะทำงานที่ทำการบ้านอย่างหนักหน่วงเบื้องต้นจะให้คณะทำงานเล่าถึงรายละเอียดต่างๆว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างและพฤติการของผู้กระทำความผิดเป็นอย่างไรความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานและแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรส่วนกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีภายใต้มาตรา301เก็บภาษีนำเข้า 12.5% กับประเทศคู่ค้ากว่า37ประเทศรวมถึงประเทศไทยนั้นที่ผ่านมารัฐบาลพยายามออกมาตรการมารองรับทุกข้อกังวลของสหรัฐโดยเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานบังคับซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแต่อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของทางการสหรัฐซึ่งรัฐบาลมีมาตรการรองรับโดยออกหลักเกณฑ์ทางกฎหมายตามมาตรฐานสากลทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่ม OECD ซึ่งถือว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วอย่างไรก็ตามมองว่าแนวโน้มการแบ่งขั้วอำนาจโลกลักษณะกลุ่มประเทศใหญ่ทำให้ไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวผ่านการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีกับผู้ค้ารายอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐแห่งเดียวที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเจ้าของปั๊มน้ำมันบ้านผือที่ถูกระเบิด PM21 เหตุปะทะไทยกัมพูชาร้องสส.กังฟูบอกที่ผ่านมา1ปีไร้เยียวยาจากรัฐนายวสวัตพวงพรศรีสส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรับยื่นหนังสือจากนางกมลรัตน์เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จรวด PM21 ตกใส่เมื่อ24กรกฎาคม2568แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยารวมถึงกรณีน้องน้ำโขงที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะผ่านไป1ปียังไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสมเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรแล้วและจะติดตามต่อไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนางกมลรัตน์กล่าวว่าครบ1ปีแล้วเรื่องเงินเยียวยาปั๊มน้ำมันยังไม่มีความคืบหน้าทราบเพียงว่าขณะนี้เรื่องไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแต่

0: ยังไม่มีเอกสารทางการกลับมายังตนส่วนกรณีผู้เช่าในปั๊มน้ำมันที่ไม่ได้เปิดร้านนาน3เดือนก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาค่าเสียหายใดๆรวมถึงกรณีผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกแม้ขณะนี้จะได้รับการเยียวยาแล้วแต่ต้องเป็นผู้พิการและยังมีพนักงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุ

0: ามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

นานเท่าไหร่ยังผูกกันตายรอไทยครับสำหรับเพลงนี้กับเพลงรักเอ๋ยเป็น cover version นะครับเพราะปกติแล้วต้นฉบับที่ขับร้องเอาไว้ก็คือเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับเป็นกลิ่นไอสไตล์เพลงลูกทุ่งเพลาะๆนะครับผมขอบคุณที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการครับและก่อนหน้านั้นก็เช่นเดียวกันตะกะแตนชลดาทองจุน

0: กลางยิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่าใช่หนึ่งข้อความที่ฝากเอาไว้นะครับจากน้องต้นน้ำมาเป็นกำลังใจพิเศษสำหรับแฟนรายการทุกท่านและก็ทุกเสียงทุกสายขอบคุณทั้งมากก็แล้วกันขอบคุณสำหรับการทักทายอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นสาวเหนือเจ้านะน้องต้นน้ำสุราษฎร์ธานีแฟนรายการจากจันทบุรีนะครับผมหรือว่าจะเป็นภาคอีสานวันนี้รู้สึกว่าเกาะภูเก็ตเงียบไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะสอนด้วยคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตกับเพื่อนๆวันนี้นะฝนตกไหมหรือว่าไปเที่ยวทะเลไปฮันนีมูนไปอะไรต่างๆกันนะหรือเปล่า พี่หนุ่มเมืองจันทร์ก็เงียบนะวันนี้พี่ลาบสื่อสารนะน้องพี่ลาบสื่อสารของเราวันนี้ก็เงียบนะครับผมนะปกติก็จะกลิ้งกลางมาหรือว่าจะทักทายมาทางไลน์ด้วยนะครับอ่ะเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็039-471-444เห็นว่าพี่จุ๊บแจงไม่ค่อยสบายนะครับขอให้หายเร็วๆก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังถึง16นาฬิกานะครับเพราะ17นาฬิกาเนี่ยนะช่วง16นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็เดินทางไปร่วมงานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเอาไม่ใช่สิ ใจลอยไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะไปร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันนะฮะซึ่งเป็น Z Sport Tourism Festival 2026ที่จันทบุรีการกีฬาแห่งประเทศไทยจับมือกับจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะวันนี้มีคอนเสิร์ตลำไยไหทองคำในช่วงประมาณ3ทุ่มนะแล้วก็ภาคกลางวันในภาคบ่ายมีคลาสมวยไทยนะสอนฟรีเรียนฟรีครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆนะรวมไปถึงช่วงพิธีเปิดในช่วงเย็นด้วยแล้วก็นอกจากนั้นพรุ่งนี้ก้องห้วยไร่ก็ชมฟรีครับนะปกติต้องไปซื้อโต๊ะ 5-6,000นะบัตร 1,500 อะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปดูกันนะมางานนี้ฟรีครับและวันอาทิตย์ที่26ก็มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่วิ่งมินิมาราธอน10กิโลแล้วก็กลางคืนช่วงเย็นเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตของ Paradox ด้วยนะครับตลอดนะทั้ง3วัน24 25 26ก็มีทั้งการสาธิตการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล 3x3 การเชียร์ลีดดิ้งนะฮะหรือว่าจะเป็นกีฬามวยไทยแล้วก็กีฬาชนิดต่างๆนะรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปบริเวณงานมากมายนะครับงานนี้ฟรีครับฟรีเอาไว้ว่ายังไงก็ไปกันเยอะๆก็แล้วกันนะครับผมที่จันทบุรีของเรานะบริเวณลานจอดรถนะร้านกิจกรรมด้านหน้าของห้างเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ภาวนาฝนอย่าตกนะครับในขณะเดียวกันที่บอกว่า23 24 25 26ช่วงนี้น้องฝนจะมาหนึ่งข้อความตามคำขอครับขอลมห่มใจขอบคุณน้องแม่ที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับ

0: ใจพิวกวีครับหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมามอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับ M คอร์ดจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เ
1: อ M คอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ช่วงนี้ฝนตกนะฮะหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวเจ้าค่ะ

0: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: ขัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M คอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ถ้าได้ผู้บ่าวดีๆนะครับหนูจะรำแก้บนถวายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับถ้าเกิดว่าแก้บนเอาไว้แล้วเจอคนที่ดีสมหวังดั่งตั้งใจก็คงจะนะยอมทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนและนี่คือการตองทุ่งเงินครับกับเพลงแก้บนและก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะเป็นเพลงของน้องเอิ้นขวัญวรัญญานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ส่งกระแสให้เธอนั้นดังเปรี้ยงปร้างเลยทีเดียวบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายนะครับตามคำขอเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติม0394714444นะครับบรรยากาศในครึ่งชั่วโมงหลังครับ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับทุกวันนี้เนี่ยจะหยุดยาวกันในช่วงของเข้าพรรษาแล้วก็อาทิตย์หน้าวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงนะครับรัชกาลที่10แล้วก็วันเข้าพรรษาต่ออาสาฬหบูชาเงี้ยหยุดยาว3วันแต่หลายคนอาจจะทำงานนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็ลาวันจันทร์แล้วก็ลาวันศุกร์หยุดยาว9วันหลายๆคนก็คงจะแพลนเดินทางกลับบ้านท่องเที่ยวพักผ่อนเย็นใจเดินทางไปไหนมาไหนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ความมีน้ำใจยิ่งฝนตก

0: ด้วยนะครับบางจุดมีน้ำท่วมขังนะแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ไม่ค่อยดีก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความปลอดภัยครับขับขี่ทุกวันนี้ก็รถเยอะใครมีน้ำใจบางทีเราขี่ดีๆเขาก็มาชนเราอย่างเงี้ยนะเหมือนข่าวคราวเหมือนเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอุบัติเหตุมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็คงจะต้องพยายามนะระมัดระวังให้มากที่สุดก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: อมนะเมตตาเดี๋ยวไออุ่นครับหนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้เข้ามาขอบคุณมากนะครับวันนี้เห็นบอกว่าทีมงานทางภูเก็ตนะฮะฝนถล่มมาอย่างนั้นทั้งฟ้าด้วยเอาไปว่ายังไงเป็นกำลังใจนะครับผมนะในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ฝนตกค่อนข้างจะเยอะนะอย่างจังหวัดตราดที่คลองใหญ่โอ้โหตกหนักมากๆนะน้ำท่วมถนนทะลักเลยทีเดียวหลายเส้นทางก็ได้รับนะปัญหาในการสัญจรไปไหนมาไหนก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าผมให้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับนะเพราะว่าติดภารกิจเดินทางไปร่วมงานที่นะของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนะที่จัดกิจกรรมแล้วก็วันนี้จะมีพิธีเปิดงานที่ห้างเซ็นทรัลนะเซ็นทรัลจันทบุรีของเราแล้วก็ช่วงเย็นนี้ก็มีคอนเสิร์ตของลำไยไหทองคำนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นนะฮะที่เขาดูกันนะก็เจอมาเยอะแล้วก็คงจะต้องเดี๋ยวพิธีเปิดเสร็จแล้วก็ร่วมกิจกรรมเสร็จก็คงจะต้องนะเดินทางกลับสู่ที่พักแต่พรุ่งนี้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าบรรยากาศสีสันต่างๆมีสิ่งล่อตาล่อใจอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีนะพรุ่งนี้ก้องห้วยไร่ครับนะบรรยากาศของงานฟรีนะทั้ง24 25 26นะก็ไปชมกันได้นะถ้าว่างหรือว่าใครที่อยากจะไปเรียนรู้ไปชมกีฬาบาส 3x3 หรือว่าจะเป็นคลาสมวยไทยนะวันนี้พรุ่งนี้นี่ก็โอ้โหมวยดังๆหลายๆคู่เลยทีเดียวแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพียบนะที่เซ็นทรัลนะครับเสาร์อาทิตย์ขออนุญาตพักผ่อนนะวันจันทร์กลับมาเจอกันยืนเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับการติดตามและเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆเพลงที่ช่วยผมเลือกเข้าสู่รายการดูแลสุขภาพนะครับแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันมีความสุขทุกท่านผมลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ือที่นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นภัยต่อประชาชนของทั้ง2ประเทศให้เป็นผลรูปธรรมด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงยืนยันว่าจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งกลไกดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติทลายโรงงานเถื่อนยึดกาแฟโกโก้ปลอมกว่า 200,000 ชิ้นตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาบุกทลายแหล่งผลิตและเก็บสินค้าปลอมเข้าตรวจค้น2จุดได้แก่โกดังในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและบ้านพักย่านบางมดกรุงเทพหลังชาวบ้านและร้านชำย่านฝั่งธนบุรีร้องเรียนว่ามีกลุ่มคนอ้างเป็นพนักงานขายนำสินค้าปลอมมาเร่ขายส่งในราคาถูกผลการตรวจค้นพบของกลางสินค้าปลอมทั้งกาแฟโกโก้และน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อดังรวมกว่า 220,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,600,000 บาทพร้อมจับกุมผู้ต้องหา4คนทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนภัยสินค้าปลอมเหล่านี้ผลิตจากโรงงานเถื่อนที่ไร้สุขอนามัยใช้วัตถุดิบเกรดต่ำหรือสารเคมีปนเปื้อนการบริโภคเสี่ยงต่อการสะสมสารพิษในตับและไตส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มปลอมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงคลังสินค้ารัสเซียถูกโจมตีคลังสินค้าของโวเบอรี่ผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของรัสเซียเกิดเพลิงไหม้ใกล้กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังถูกโดรนยูเครนโจมตีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายส่งผลให้บริษัทต้องระงับการทำงานในศูนย์โลจิสติกส์2แห่งในภูมิภาคและอพยพพนักงานในคลังสินค้าที่ไครเมียนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเป็นต้นมาคลังสินค้าของบริษัทถูกโจมตีไปแล้ว5แห่งคิดเป็น 10% ของศักยภาพการขนส่งทั้งหมดด้วยก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิต8รายจากการโจมตีศูนย์ขนส่งที่เมืองคอสตอฟและเอเล็กโตสตาวซึ่งทางยูเครนอ้างว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกองทัพขณะที่รัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้มีการขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสอทจับตาภาษีสหรัฐเร่งถกพาณิชย์ประเมินผลกระทบรายสินค้า
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
13: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
14: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์ พร้อมวางแผนการโฆษ

0: และการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

จันทร์95.25โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขัดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลราคาดีเซลขายปลีกหน้าปั๊มไม่ลดแม้กปง.ตึงเงินโรงกลั่นร่วมตรึง 3,892 ล้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีมติวันที่24กรกฎาคมเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่กบง.มีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี0ปี7และปี20ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมถึง5สิงหาคมคิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อ

0: ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชี้แจงว่าตามที่มติกบง.นับเป็นเกราะซับแรงกระแทกช่วยชะลอและบรรเทาแรงกดดันไม่ให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามกลไกตลาดโลกที่พุ่งรุนแรงกบง.จะนำต้นทุนส่วนนี้มาบริหารจัดการร่วมกับการเห็นชอบเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินโดยกบง.จะยังคงติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามสภาวะการต่อไปอย่างไรก็ตามกบง.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อร่วมกันลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมาจากเม็ดเงินประชาชนในระยะยาวเลขาสมช.ระบุดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนการพูดคุยสันติสุขที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยก็มีความคืบหน้ามากโดยนโยบายการพูดคุยตามหลักการจะเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปและต้องดำรงไว้เชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมจะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงการระดับหนึ่งและน่าจะเป็นที่รู้จักกันซึ่งทั้งหมดต้องแยกแยะบังคับใช้กฎหมายยังคงต้องดำรงไว้และการพูดคุยต้องมีไว้แต่หากจะบอกว่าไม่คุยแล้วและใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวจะยิ่งทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นส่วนด้านการข่าวเชื่อว่าทางฝ่ายข่าวพยายามทำเต็มที่สำหรับบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยนั้นมีความร่วมมือกันในเรื่องชายแดนเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการประสานเพื่อควบคุมการใช้ความรุนแรงโดยจะเห็นว่าในวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างที่ใช้ความรุนแรงน่าจะเกรงใจมาเลเซียไม่กล้าทำอะไรให้เสียบรรยากาศในช่วงนั้นดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับมาเลเซียด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ฝนตกชุกดินแฉะพืชกวบน้ำระบบราบเสียหาย

0: ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้ได้ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะรวบฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายภูเขาตกค้างสลายคอไหลที่ทำให้ดินเค็มสลายสังเสริมที่ทำให้ดินเป็นกรวดและนั่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าไร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายภูเขาที่ตึงกันให้ออกไปเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กเมื่อแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรวดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303 0818886303ครับ
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M-Cot จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลา

0: น้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: ฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันในวันศุกร์นะครับ24กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
3: โอ้วันนี้หลายเรื่องเลยนะพี่ไพศาลแลนด์บริดจ์ผลศึกษาก็ออกมาแล้วไม่คุ้มฮะ
4: จบเลยนะฮะปิดเลยปิดจบ
3: ปิดจบเลย
4: จบเลยใช่ไหม
3: ครับครับแล้วก็เลือกใต้เนี่ยก็จ่อที่จะออกหมายจับกลุ่มขบวนการแล้วฮะตอนนี้รู้ชื่อเสียงเรียงนามแล้วเตรียมจะออกหมายจับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่เรื่องของน้ำมันอ่ะพี่ไพศาล
4: ครับ
3: 2บาท40สตางค์ที่เอามาจากค่าการกลั่นปรากฏว่าสรุปสุดท้ายราคาหน้าปั๊มไม่ได้ลงนะครับพี่ไพศาล
4: ไม่ใช่ไม่ได้ลงอย่างเดียวยังต้องเอาเงินกองทุนไปหนุนเพิ่มช่วยอีกประมาณ10กว่าสตางค์ด้วยนะ
3: ตลาดโลกมันขึ้นไม่หยุดเหรอฮะ
4: เพื่อให้ราคามันไม่ต้องขึ้นไปคือ2บาท40ยังเอาไม่อยู
3: ่ครับ
4: เฉพาะดีเซลนะ
3: ครับ
4: ยังต้องเอาเงินกองทุนไปหนุนอีก10กว่าสตางค์เมื่อวานเป็นมติของกบน.
3: ครับ
4: ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วมันจะต้องขึ้นไปประมาณ2บาท50กว่าสตางค์รวมๆแล้วนะ
3: ก็เอาไปหนุนเอาไปคานมันไว้ก็ทำให้ราคาหน้าปั๊มเนี่ยไม่ปรับขึ้นก็บุญแล้วอย่างนั้นเหรออ ่
4: าใช่ก็ตรึงเอาไว
3: ้ครับ
4: แต่ว่าก็เห็นว่าพอจะมีข่าวดีอยู่บ้างนะ
3: ครับ
4: คุณณรงค์ท่านผู้ฟังเพราะว่าผมดูราคาน้ำมันล่าสุดเนี่ยมีแรงขายทำกำไรทำให้ปรับตัวลดลงมานะครับ
3: ครับ
4: เบรนท์ที่ทะลุ100เหรียญไปแล้วตอนนี้ก็มาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ98เหรียญแล้ววันนี้เป็นวันศุกร
3: ์ครับ
4: วันศุกร์ก็อาจจะได้เห็นราคาที่ไม่ทะลุ100ออกไปอาจจะต่ำลงมานะจะมาอยู่ที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูปิดตลาดตามเวลาบ้านเราก็น่าจะเป็นช่วงดึกๆช่วงดึกๆบ้านเรานะครับ
3: ครับก็ส่วนราคาที่ไม่ลงเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีการชี้แจงออกมาด้วยนะครับคณะกรรมการกองทุนบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะที่มีรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทเป็นประธานนะครับก็ที่มีมติไปนะฮะในเรื่องของการลดค่าการกลั่นเนี่ยนะฮะ2บาท40สตางค์ต่อลิตรเมื่อนะฮะวานเนี้ยนะครับพี่ไพศาล
4: ครับ
3: สำหรับราคาน้ำมันดีเซล B0 B7 B20 เนี่ยนะฮะเราก็คาดการณ์ว่าจะลงวันเนี้ยนะฮะวันที่24เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มันปรับขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ไปชดเชยกับไอ้2บาท40เกือบจะหมดเลยอะครับมันก็ทำให้ราคาหน้าปั๊มมันไม่สามารถขยับลงมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนใช้รถได้ครับซึ่งตอนนี้เขายังต้องติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการอย่างรอบคอบเหมาะสมตามสภาวะการต่อไปขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะฮะกมน.บอกว่าขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อร่วมกันลดภาระของประเทศรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมาจากเม็ดเงินของประชาชนในระยะยาวนะถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้ไม่มี2บาท40เนี่ยวันนี้อาจจะเห็นราคาน้ำมันพุ่งไปเกือบ3บาทนะครับพี่ไพศาลถ้าอย่างนี้ครับ
4: ก็มันคงจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่เฉพาะมันอั้นมันคงอั้นมาเป็นลำดับเขาก็พยายามจะหมุนพยายามจะดึงเอาไว
3: ้ครับ
4: ก็คงไม่ปล่อยให้พุ่งพรวดแต่ว่าไหนๆได้เงินมา2บาท40แล้วเขาก็เซฟไปเลยไง
3: ครับ
4: ไม่ต้องไปกักเกิ๊กอะไรมาก
3: ครับ
4: เพราะกองทุนตอนนี้ก็แบกหลังแอ่นแล้วเนี่ย
3: ครับ
4: เฉพาะไอ

0: ีเซลธรรมดา B7 นี่ก็เข้าใจว่าอุดหนุนอยู่ลิตรละ8บาทกว่าแล้วนะตอนนี้ราคาเท่าไหร่ราคาน่าจะ34 35ได้ไหม
1: เดี๋ยวผมเติมไอ้วันที่มันขึ้นไปบาทกว่าๆเนี่ยจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ฮะก็เลยประหยัดใช้รถไปหน่อยฮะ
0: น่าจะล่าสุดนี้น้ำมันน่าจะ30 35นะ35หรือ36นี่แหละดีเซล
1: ครับ
0: ใช่ไหมB7 นะ B7
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเอากองทุนมาหนุน8บาทกว่าเนี่ยราคาจริงๆในตลาดตอนนี้ที่พูดง่ายๆว่าออกจากหน้าปั๊มไปที่ออกจากหน้าโรงกลั่นไปขายตามปั๊มนี่มันต้องประมาณ40กว่าบาทแล้ว
1: ราคาล่าสุดนะพี่เภสารน้ำมัน B7 นะฮะ36บาท69ครับ
0: เนี่ย36บาทกว่า
1: ครับ
0: ก็ต้องบวก8บาทกว่าเข้าไป
1: ครับ
0: นะฮะก็เท่าไหร่40ประมาณ43 44บาทนะประมาณลิตรละ44บาทถ้าสมมุติว่าไม่มีการเอากองทุนมาอุ้มนะ
1: ครับ
0: เฉพาะ B7 อันนี้คือสถานการณ์จริงๆที่เจอกันอยู่ขณะนี้สำหรับราคาน้ำมัน
1: ครับ
0: ที่ราคาตลาดโลกมันขยับขึ้นไปรอบใหม่เนี่ยครับ
1: คลังเองวันนี้ก็สั่งเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือวิกฤตน้ำมันจะช็อกอีกระลอกหนึ่งนะครับเพราะไม่แน่ใจไงพี่ไพศาลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันจะเป็นยังไงเพราะมันยังหึมห้ำกันไม่หยุดเลยครับก็วันนี้ในส่วนของคุณสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังนะฮะก็อธิบายบอกว่าสงครามแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เคยคาดว่าจะสิ้นสุดลงอาจจะยืดเยื้อครับแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะวิกฤตในแถบทะเลแดงที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันประกอบกับระดับสต็อกน้ำมันโลกที่ลดน้อยลงไปมากส่งผลให้ความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันรอบใหม่ที่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งครับทำให้สถานการณ์ช็อครอบใหม่ในตะวันออกกลางอาจจะดึงให้เศรษฐกิจกลับไปเผชิญกับวิกฤตน้ำมันซ้ำแล้วรอบแรกอีกครั้งอาจจะฉุดให้เงินเฟ้อที่เริ่มทรงตัวกลับมาพุ่งสูงขึ้นจนกระทบต่อกำลังซื้อของภาคครัวเรือนและก็ภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราเองต้องเตรียมตัวรับมือครับ
0: ก็นอกจากวันนี้นอกจากมีเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบ
1: ครับ
0: การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะ
1: ครับ
0: คือตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะช่องแคบพอมูส
1: อ่ะ
0: ทำท่าจะลามมาที่แถบ
1: ทะเลแดง
0: ด้วย
1: ครับใช่ครับ
0: นะไอช่องแคบอะไรของเขาเนี่ยนะที่มีฮูตีกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ย
1: ครับ
0: มีการเคลื่อนไหวยิงเรือของเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็ยังมีเรื่องที่สหรัฐก็ประกาศนะฮะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้านะตั้งไอ้ขึ้นภาษีไทย
1: ครับ
0: 12.5%
1: โดนเต็มแม็กเลยของเราฮะ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่ใช้ไอแรงงานผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: มีวัตถุดิบหรือมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายนะซึ่งเขาเป็นกฎหมายที่สหรัฐเขาออกมาเพื่อปกป้อง
1: ครับ
0: แรงงานเด็กแรงงานที่ถูกกดขี่ถูกใช้เป็นแรงงานทาสอะไรเงี้ยนะนะเขาก็บอกว่าไทยนี่ก็
1: อยู่ในข่ายแล้ว
0: ไม่อยู่ในข่ายไม่มีกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็ตอบโต
1: ้ครับ
0: ขึ้นไปโดนไป อัตราที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่หนักที่สุด
1: ครับ
0: คือแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่ม1 10กลุ่ม1 12.5 เราอยู่กลุ่ม 12.5
1: แต่เราก็ต้องไปเปรียบเทียบเพื่อนบ้านของเราไปเท่าไหร่ฮะกัมพูชาเค้า10เองนะครับ
0: กัมพูชา10มาเลเซีย10อินโดนีเซีย10แต่ว่าดีหน่อยเวียดนามเท่าเรา
1: ครับ
0: 12.5
1: ครับ
0: มีเพื่อนหน่อย
1: ฮะ
0: ก็คงไม่ค่อย

0: มีใครชอบอย่างมีเพื่อนอย่างนี้หรอกแต่ก็ถือว่าเท่ากันนะไทยกับเวียดนาม
1: ครับ
0: วันนี้ก็สื่อก็ถามนายกถึงเรื่องนี้นะนายกบอกว่าอย่างนี้บอกว่าก็ได้รับรายงานแล้วก็ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับภาษีในอัตรา 10% ได้หรือในเรื่องการเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานภาคบังคับอย่างก็ตามเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีการเป็นคู่ค้าที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์และขอให้มีการปรับในโอกาสแรกทางนี้อยากให้อัตราภาษีกลับไปอยู่ที่ 10% ใช่หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนายกก็บอกว่าต้องเจรจาให้ได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เราต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมเต็มที่ด้วยส่วนกรอบต่อไปที่จะเจรจานั้นนายกบอกว่าขอฟังรายงานฉบับเต็มจากคุณสุภจีรองนายกแล้มตีพานิชซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางกลับก่อนนะ
1: ครับ
0: ยังไปเจรจาไอ้ 10% อยู่เลยตามมาตรา122
1: ครับ
0: อันนี้เขาหมดกำหนดตามอำนาจที่มีไงเขาก็ใช้301เลย
1: ครับ
0: เนี่ย301ก็คือเนี่ยการไอ้
1: ใช้แรงงานเด็กโดยมีมาตรการคุ้มครองเนี่ยนะ
0: เป็นเขาเรียกว่าแรงงานภาคบังคับเลยเขาเนี่ย
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ก็เรื่องนี้กระทบเรามากน้อยขนาดไหนโดนไป 12.5% ก็มีความเห็นมาจากประธานกรรมการหอการค้าไทยด้วยนะครับคุณพศอลามวัฒนานนท์นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่าภาคธุรกิจไทยเองก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 ครับแต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่เบินเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันก็คือเหมือนเซตสตาร์ทพอๆกันนะเพราะฉะนั้นสูสีฮะประเทศที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่าไทยมีเพียงเล็กน้อยเช่น 10%อาจจะมีความได้เปรียบบ้างแต่ส่วนต่างไม่ได้กว้างเหมือนมาตรการรอบที่ผ่านมาจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่าจะกังวลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยยะสำคัญครับดร.พจน์บอกว่าประเด็นสำคัญที่สหรัฐให้ความสำคัญในครั้งนี้ก็คือเรื่องแรงงานบังคับและก็กำลังการผลิตส่วนเกินโดยในส่วนของไทยเนี่ยภาคเอกชนเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาแรงงานบังคับเชิงระบบมานานแล้วแต่ยังจำเป็นต้องเร่งผลักดันกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ตรงนี้ฮะจะช่วยให้ไทยสามารถแข่งขันได้ถ้าเทียมกับประเทศที่ได้รับการยกเว้นในตลาดนะครับนะฮะก็ถือว่ากระทบไหมพอสมควรแต่พอไปดูคู่แข่งก็โดนพอๆเราหรือว่าน้อยกว่าเราอาจจะเช่น 10% ก็เลนส์มันห่างนิดเดียวไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการแข่งขันทางการค้ากันนะครับ
0: จริงๆมีความเห็นจากดร.อัจพิสารวานิชนักวิชาการอิสระแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็อาเซียนนะ
1: ครับ
0: ก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวอาจารย์อัจดูจะเตรียมรายละเอียดไว้ครบหมดเลยนะ
1: ครับ
0: คือบอกว่าไอ้ภาษีตัวนี้เนี่ยมันถือว่าไม่เป็นภาษีที่ไปซ้ำซ้อนกับไอ้มาตรา122
1: ครับ
0: ที่เป็นอัตราชั่วคราว 10% เพราะอันนั้นน่ะมันสิ้นสุดมาตรการเก็บไปละ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็เอาเรื่องของไอ้ภาษีตัวเนี้ย
1: นะฮะ
0: นะฮะเอามาใช้ก็คือมาตราก็เป็นการนำมาตรา301แห่งกฎหมายการค้าค.ศ.1974มาใช้รับช่วงต่อจากไอ้มาตรา122นะฮะซึ่งเป็นกฎหมายชั่วคราวแทนภาษีตอบโต
1: ้ครับ
0: นะก็เรียกเก็บเพิ่มเติม 12.5 จากสินค้านำเข้าของไทยตั้งแต่24คือวันนี้ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR

0: ึ่งสำหรับไทยเนี่ยยังไม่มีและไม่ได้บังคับใช้ข้อห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิผลสหรัฐจึงวิจัยว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลและสร้างภาระหรือจำกัดการค้าของสหรัฐอันเป็นเหตุให้สามารถดำเนินการตอบโต้ตามมาตรา301ได้ทันทีนะก็จะเรียกเก็บเพิ่มเติมสินค้าแต่ละชนิดนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าดูตามเกณฑ์แล้วเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะ
1: ของเราฮะ
0: โดนเกือบทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: นะเกือบทั้งหมดสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐเนี่ยต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 12.5 มียกเว้นสินค้าบางรายการที่ได้รับการยกเว้นอยู่บ้างแต่เล็กน้อยมากอาจารย์อัดเขาก็จะไล่เรียงหมดเลยนะว่ามีอะไรยังไงบ้างที่จะโดน
1: ครับ
0: แต่โดยภาพรวมเนี่ยอาจารย์อัดสรุปว่าน่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าการค้าของเราเนี่ยระดับ1ล้านล้านบาทเลย
1: โอ้โหฮะก็มันครอบคลุมอะไรบ้างอ่ะพี่เพศานกลุ่มเสี่ยงนะของเราที่มันเข้าข่ายเนี่ยนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและล้อยางถุงมือยางเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรอาหารแปรรูปและอาหารทะเลยานยนต์และชิ้นส่วนนี่เป็นสินค้าหลักๆส่งออกของเราทั้งนั้นเลยครับ
0: ก็โดดเด่นเป็นสินค้าส่งออกที่โดดเด่นของเรา
1: ครับ
0: ครับพักกันก่อนไหมฮะ
1: พักครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: M-Card Radio Network

0: และแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับอีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่คุณอลงเกริ่นไว้นะครับวันนี้คณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อโครงการแลนด์บริดจ
5: ์ครับ
6: นะวันนี้ก็มีการประชุมแล้วก็สรุปของได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นการสรุปก่อนเวลากำหนด90วันที่นายกขีดเส้นไว
5: ้ครับ
6: โดยคุณเอกนิติเขาแถลงว่าก็ในการศึกษาอะไรต่างๆก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยนะ
5: ครับ
6: โดยสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำและอาจก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะจากการศึกษาเมื่อมีผลกระทบจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การค้าโลกลดลงผลตอบแทนที่เคยมองว่าเป็นบวก

0: จะเป็นลบได้ทำให้มีความเสี่ยงสูงรวมถึงมีความเสี่ยงในเรื่องคู่แข่งและการจัดการซึ่งจากเดิมคาดว่าจะมีสายเรือต่างๆย้ายมาทางเราแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้น้อยเพราะสายการเดินเรือต่างๆมีพันธมิตรไปเรียบร้อยขณะเดียวกันยังพบว่ามีความเสี่ยงในการบริหารจัดการเรื่องความเร็วการเคลื่อนย้ายที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่มีรายได้ทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำจึงมีความเสี่ยงส่วนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมพบว่ามีค่อนข้างสูงและจำเป็นต้องดูแลผลกระทบในภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์ให้มากกว่านี้และเมื่อลงไปดูยังขาดการบูรณาการที่เป็นเอกภาพในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งยังไม่ครบถ้วนอาทิระบบนิเวศทางทะเลวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผืนป่าและจากการรับฟังความเห็นก็ยังมีความแตกต่างทั้งกลุ่มที่สนับสนุนคือภาคเอกชนและอุตสาหกรรมการผลิตแต่ส่วนใหญ่คือกลุ่มที่มีความกังวลและยังไม่ได้ตัดสินใจทั้งนี้ประเด็นที่น่ากังวลก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสและมีกลุ่มที่คัดค้านคือกลุ่มอนุรักษ์ทางทะเลเพราะฉะนั้นจึงมีการเสนอแนะว่าควรมีแนวทางสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อใจและเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นสุดท้ายคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองโดยยังมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีการให้พิจารณาไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองให้เป็นไปตามศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือ missing link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปประเทศจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอในเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ว่าควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนที่หน่วยงานใดจะศึกษาโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนโดยจะต้องดูในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยและให้นำบทเรียนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาร่วมด้วยเมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ไปเลยใช่หรือไม่คุณเอกนิติบอกว่าก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะ
1: ครับ
0: ถามว่าจะต้องส่งมติการศึกษาและผลสรุปนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับรองหรือไม่คุณเอกนิติบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการครั้งสุดท้ายและจะต้องนำรายงานสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและถ้านายกรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี
1: ้แต่ว่าบางฝ่ายเขายังห่วงไงฮะไอ้พับแผนหรือว่าเลิกโครงการไปเลยหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อไงพี่เพศานเพราะความจำเป็นในการใช้ท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยังมีอยู่ไงฮะระบบคมนาคมขนส่งนะฮะโลจิสติกที่ข้ามสองฝั่งทะเลมันยังมีความต้องการอยู่ไงครับตรงนี้สื่อหลายฉบับก็เลยตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะพับแผนแลนด์บริดจ์แล้วก็เปลี่ยนชื่อตบตาประชาชนหรือไม่เพราะว่าในส่วนของคุณพิพัฒน์เองบอกว่าอย่างโครงการท่าเรือน้ำลึกและระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยยังต้องศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังไม่เลิกอะครับซึ่งตรงนี้แหละฮะต้องจับตาต่อไปเพราะว่าคุณพิพัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าจะต้องหาลือร่วมกับคุณอนุทินรวมถึงพิจารณาผลศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันก่อนกำหนดทิศทางโครงการในระยะต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ระหว่างเยือนจีนว่ารัฐบาลยังคงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่ระยะนี้จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดช่วงฮะโดยจะเริ่มจากการยกระดับท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองรวมถึงระบบรางถนนการขนส่งทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกของประเทศซึ่งท่าทีนี้นะฮะทำให้เกิดข้อสังเกตจากหลายฝ่ายครับพี่ไพศาลว่ารัฐบาลประกาศเลิกแลนด์บริดจ์และพรบ SEC แต่เมื่อยังยืนยันจะเดินหน้าศึกษาแล้วก็ปรับรูปแบบโครงการต่อเนี่ยมันจึงมีคำถามว่าอันนี้มันคือการ

0: การยุติโครงการจริงหรือเป็นเพียงเปลี่ยนชื่อและก็รูปแบบการดำเนินงานเท่านั้นอันนี้ยังต้องติดตามต่อครับอาจจะไม่ใช่คาร์บอนแลนด์บริดจ์แต่รูปแบบโครงการมันคล้ายเดิมมันก็คือของเดิมนั่นแหละครับทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า Greenpeace ประเทศไทยเนี่ยนะแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเขาเตรียมจะยื่นรายชื่อ108กว่ารายชื่อเนี่ยนะครับ 180,000 กว่ารายชื่อวันนี้แหละครับเรียกร้องรัฐบาลยุติโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็ร่างพรบ SEC โดยจะยื่นต่อคุณเอกนิติเลยนะครับหลังจากมีแถลงข่าวเนี่ยก็ยื่นบอกถ้ายุบท่านจะเลิกถ้าจะพับแผนก็มันยุบไปเลยไม่ต้องมีศึกษาอะไรต่อแล้วนะครับ
1: นี่บอกว่าอาจจะดูมีบางคนเขาอยากได้ท่าเรือน้ำลึกระนอง
0: ครับ
1: ก็อาจจะศึกษาเรื่องนี้พัฒนาลงทุนต่อแล้วก็อาจจะเอาระบบรางมาเชื่อมแล้วก็ดันขึ้นไปสู่ขึ้นภาคเหนือไปจีนเลย
0: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้หวังเรื่องของเรือที่จะผ่านนะฮะเข้ามาใช้บริการในโครงการแลนด์บริดจ์นะพี่ไพศาลแต่เขาหวังสินค้าจากนู่นฮะด้านบนนะฮะคือจีนเวียดนามลาวหรือแม้กระทั่งพม่ากัมพูชาเนี่ยอยากจะออกทะเลใกล้ๆโดยไม่ต้องเดินทางอ้อมแหลมเนี่ยนะฮะมาระบบรางเลยไล่มาจากภาคเหนือเลยมาถึงนี่เลยฮะภาคเหนืออีสานเนี่ยมาถึงภาคใต้เลยครับแล้วก็มาออกทะเลที่บ้านเราครับ
1: ก็มีรถไฟความเร็วสูง
0: ครับ
1: ไทยจีนอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มาถึงกรุงเทพแล้วก็ทำต่อมาถึงภาคใต้ลงมาที่ท่าเรือระนอง
0: ครับ
1: อันนี้ก็สามารถมาจากจีนผ่านลาวมาได้
0: ใช่ครับแล้วออกทะเลที่บ้านเราเลยจะไปขนส่งถึงปลายทางสะดวกกว่าและประหยัดด้วย
1: แต่ว่าผมก็คิดว่าก็ต้องศึกษาพร้อมๆกันที่ว่าตกลงมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จริงเขาจะมาลงทุน
0: ครับ
1: ทำท่าเรือน้ำลึกที่ทวาย
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะมีระบบรางเป็นรถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
0: ครับ
1: ขึ้นไปอยู่นานเขาเลยจากจีนจากพม่าขึ้นไปเลยเพราะพม่าก็ติดกับจีนใช่ไหม
0: ครับ
1: ของเรายังต้องไปผ่านลาวผ่านพม่าเข้าจีน
0: ครับ
1: ของเขาไม่มีเลยเขาไปพม่าแล้วก็ทะลุจีนเลยถ้าเขาทำท่าเรือน้ำลึกที่ถ้าเขาทำท่าเรือน้ำลึกที่อ่าวมอตมะเขานะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วเราไปทำระนองแล้วมันจะไปแข่งขันกันยังไง
0: แต่ในส่วนของพ่อม่าเนี่ยมันยังมีข้อติดขัดเรื่องการเมืองภายในหรือเปล่าพี่ไพศาลที่อาจจะทำให้โครงการมันเดินหน้าไปได้ไม่สะดวกเท่าไหร
1: ่ฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วมันก็อยู่ที่ว่าจีนเขาจะกล้าลงทุนเยอะแยะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ในขณะที่เรามันพอจะมีโครงข่ายอยู่เดิมอยู
0: ่ครับ
1: โอ้ยขึ้นเหนือไปเอาไปเราก็จะมีรถไฟรางคู่ไปถึงไหนเชียงของนู่นเลย
0: ใช่ครับไอ้โครงการเนี้ยไอ้รูปแบบเนี้ยนะพี่เบสารเราคิดมาตั้งกี่ปีแล้วฮะ20-30ปีแล้วมั้งครับตั้งแต่สปป.ลาวเนี่ยยังไม่คิดรถไฟความเร็วปานกลางของเขาในวันนี้ฮะจนเขาไปสารสัมพันธ์กับจีนจีนมาลงทุนแล้วก็มีโครงการไอ้รถไฟจนเขาคิดที่จะทำแล้วเขาทำจนเขาวิ่งให้บริการและตอนนี้พัฒนาไปถึงนู่นแล้วฮะจีนแล้วครับเรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะพี่ไพศาล
1: ครับก็ดูคนต่อไป
0: ครับ
1: คือปิดฉากตัดจบไปแค่ว่าเอาเป็นว่าแลนด์บริดจ์นี่ก็ไม่ต้องมีใครไปพูดถึงนั่นแหละ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปปลุกผีละ
0: อ่าฮะ
1: มันหลายรอบแล้วมันเสียตังค
0: ์โอ้ตั้งแต
1: ่ศึกษามาหลายรอบแล้วนะ
0: มันพัฒนามาจากอะไรฮะคลองไทยคอคอดขุดคอคอดกระจนมาถึงแลนด์บริดจ์อย่างนี้หรือเปล่าฮะ
1: ผมว่ารัฐบาลเนี่ยเสียเงินไปเบ็ดเสร็จน่าจะเป็นพันล้านแล้วแหละเฉพาะไปศึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปรับฟังไปอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็ได้มันจบปิดฉากให้มันสมบูรณ์ไปเดี๋ยวเป็นลื้อฟื้นมันอีกเพราะลื้อฟื้นมาก็ต้องมานั่งศึกษา
0: ครับ
1: ก็ต้องจัดงบประมงงบมาไปแล้วก็ผลมันออกมาก็มาลงว่าไม่ไปต่อทุกรอบ
0: ครับใช่ครับใช่ครับครับแต่ว่าถ้าเรือน้ำลึกหลายฝ่ายก็ยังบอกว่ามีความจำเป็นแต่ว่าโอ้โหถ้าในพื้นที่นี่ค่อนข้างแข็งมากเลยนะที่ค่อนข้างจะคัดค้านเพราะว่าห่วงผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะครับ
1: ก็พวกภาคเอกชนพวกธุรกิจอะ
0: ครับ
1: เขาก็อยากได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็
0: ต้องพักอีกรอบหนึ่งครับครับ
1: ครับครับ

0: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับ
5: ครับ
4: ก็มีคุณอารีนาแหละฮะบอกว่าพม่าเพิ่งผ่านกฎหมายให้ฝ่ายมั่นคงของจีนเข้าไปประจำการเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเองในประเทศพม่าได้ค่ะอันนี้เคยมารายงานไว้ในกูดมอร์นิ่งอาเซียนเอฟเอ็ม100.5ของเราเนี่ยแหละครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่าสถานการณ์ภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างจะน่าห่วงใยอะครับ
5: ก็ไปดูแลการลงทุนของเขาในจุดที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับทางกองกำลังชนชาติส่วนน้อยนะ
4: ครับ
5: คุณจะลบกันลบกันไปเลย
4: อย่ามายุ่งยากทุนของเราอะประมาณนี้
5: ใช่
4: ครับ
5: อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็สรุปผลเช่นกันนะครับเป็นคณะกรรมการที่นายกตั้งอีกชุดหนึ่ง
4: ครับ
5: นอกเหนือจากเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วก็คือเรื่องการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่น
4: ครับ
5: วันนี้คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกที่นายกแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
4: ครับ
5: กรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นประจำปี2568ก็คณะกรรมการประชุมกันนัดที่3แล้วก็คุณประกรณ์บอกว่าจบผลสอบเรียบร้อยแล้วนะ
4: เร็วกว่ากำหนดนะนายกให้30วันนะฮะจะกำหนดอีกทีนึงคือ27นะครับอันนี้24บอกจบแล้วแสดงว่า2วัน
5: แล้วแล้วก็วันที่4สิงหาคมนี้จะรายงานบทสรุปทั้งหมดให้นายกได้รับทราบ
4: โอ้ท่านบอกว่าผิดตั้งแต่ TOR เลยอ่ะการจัดสอบการประกาศผล
5: ก็บอกว่า
4: หมดเลยฮะ
5: ก็การพิจารณาโครงรายงานโดยสรุปเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหม
4: ครับครับ
5: ที่จะส่งไปให้นายกเนี่ยจากการมาศึกษามาดูเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเนี่ย
4: ครับ
5: ก็คือ1เรื่องการพิจารณากำหนดอัตราว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายมีผลอะไรจำนวนจึงโป่งกว่าเดิมก็คือจริงๆแล้วขออัตราไปเห็นว่าขอไปแค่หลักพันนะ
4: ครับ
5: ขอไปแค่เห็นบอกว่าม
4: ัน 6,000 กว่าไหมครับ 6,000 หรือ 8,000 6,000 กว่า
5: ถ้าตามที่คุณประกรณ์แถลงก็บอกขอไป 8,000
4: แต่บรรจุ 8,000
5: มันไปขอ 8,000 ตำแหน่งแต่บรรจุจริงๆแล้ว 15,000 ก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง
4: มันโป่งมาจากไหน
5: ก็อันนี้ก็คือจะเป็นข้อที่1
4: ครับ

0: เรื่องการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งที่มีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายมีเหตุผลอะไรจำนวนถึงโป่งกว่าเดิ
1: ม
0: สองสิ่งที่เราเจอคือกระบวนการก่อนการสอบมีจุดบกพร่องอะไรบ้างซึ่งพบเห็นจุดบกพร่องอยู่หลายประการและ TOR รวมถึงจะแยกว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างกระบวนการทำสัญญาจัดจ้างกระบวนการจัดสอบมีกระบวนการอย่างไรจึงพบข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะและไม่ได้สอดคล้องกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดำเนินการจัดสอบตามปกติ3กระบวนการจัดเก็บเอกสารกระบวนการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หรือไม่เพราะการจัดสอบของมหาวิทยาลัยควรจะเป็นไปตามมาตรฐานที่จัดสอบอยู่เช่นการสอบ Entrance และการสอบของมหาวิทยาลัยเอง 4. การประกาศผลสอบและบรรจุแต่งตั้งที่พบว่าขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่ง
1: ครับ
0: แต่ตอนบรรจุบวมมาเป็นหมื่นตำแหน่งได้อย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีมติอะไรรองรับหรือไม
1: ่ครับ
0: อุปกรณ์เนี่ยบอกว่าส่วนข้อเสนอแนะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นแล้วผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างได้แก้ไขอย่างไรบ้างเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้สถานการณ์ยุติโดยเร็วและใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรส่วนเรื่องเส้นทางการเงินทางปปท.และปปง.รับไปดำเนินการต่อซึ่งหลังจากนี้คณะทำงานจะระดมทำงานในช่วงวันหยุดเพื่อจะปิดเล่มและทำรายงานเสนอนายกในวันที่4สิงหาคมเพื่อสั่งการต่อไปทั้งนี้ได้ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกมีใครบ้างคณะกรรมการอนุมัติชุดแรกมีใครบ้างและจะเห็นว่าใครบ้างที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อใครรับผิดชอบแต่คณะกรรมการชุดนี้จะไม่ชี้ว่าใครผิดเพราะจะปล่อยให้พิสูจน์เจตนาและความผิดถ้าใครเกี่ยวข้องทางวินัยให้หน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อถ้าเป็นเรื่องทางอาญาก็เป็นเรื่องของตำรวจปปช.ตรวจสอบส่วนใครทำผิดปกครองให้ไปตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คนที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนจะสรุปไว
1: ้
0: คุณประกรณ์จะบอกว่าสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีประมาณหลักเกินร้อยคนมีทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งขอไม่ระบุว่าเป็นใครระดับไหนแต่จะระบุหมดว่าใครเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนแต่ขอย้ำว่าทุกคนยังไม่ได้ผิดแต่จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและชั้นนี้ไม่ได้ระบุถึงคนจ่ายกับคนรับสินบนแต่จะเป็นการหาว่ากระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับใครตรงไหนเป็นจุดเด่นซึ่งจะชัดเจนในตัวของตัวเองทั้งนี้คณะกรรมการชุดของตนถือเป็นสารตั้งต้นที่จะมีข้อเสนอแนะให้นายกให้ส่งรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปช.ปปท.ปปง.ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสอบครั้งนี้ต่อไปโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ควรจะปิดช่องโหว่รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วซึ่งมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไปแล้วคงไม่มีอะไรผิดไปจากนั้นเท่าไหร่อยู่ที่การแยกแยะว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ถามว่าเป็นข้าราชการระดับ40ลงมาหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าอย่าถามนำไม่เอา
1: ครับ
0: ตนจะระบุว่าใครเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำผิดเอาที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนจะผิดหรือไม่ผิดก็ไปลุยกันต่ออีกรอบเอาว่าในจำนวนร้อยกว่าคนเกี่ยวข้องด้านไหนบ้างผู้สื่อข่าวถามคุณประกรณ์บอกว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสอบและไม่ได้มีหน้าที่กับการจัดสอบแต่ไปเกี่ยวข้องกับการสอบและหลังจากยื่นให้นายกแล้วคณะกรรมการชุดของตนก็จะหมดหน้าที่โดยจะเหลือการประชุมอีกหนึ่งครั้งในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อสอบเพื่อตรวจทานก่อนส่งให้นายกส่วนการเสนอความเห็นต่างๆสำคัญทุกเรื่องเพราะในที่ประชุมไม่มีใครทนได้ประชุมไปก็ถอนหายใจกันไปทำกันอย่างนี้ได้อย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมก็ยังแซวผมว่าท่านประธานจะหมดลมแล้วถอนหายใจบ่อยเหลือเกินในชีวิตไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ครับก็หลายท่านตั้งแต่ประชุมรอบแรกรอบ2บอกว่ารับไม่ได้อะระบบราชการมันบิดมันเบี้ยวเป็นอย่างเงี้ยพี่เวสาร
0: ครับ
1: ครับ
0: รับไม่ได้ก็ขอให้มีความมั่นคงในการที่จะแก้ไขกันแล้วกันนะอย่าไปอะไรล่ะเกิดการสั่นสะท้านกับอะไรต่างๆที่มี

0: ที่มันจะติดตามมานะ
1: ครับครับ
0: เพราะประเทศไทยนี่ระบบอุปถัมภ์ใหญ่มาก
1: ครับซึ่งวันนี้นะฮะมีความเห็นมาจากพันตำรวจทวีสอดส่องที่โพสต์ Facebook นะฮะพบข้อพิรุธการจัดสอบเนี่ยพี่เบสานเขาบอกว่ามันโอ้โหลองคิดดูลองพิจารณาดูนะว่ามันผิดปกติยังไงนะครับพันตำรวจทวีเนี่ยนะครับโพสต์ข้อพิรุธการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นทั่วประเทศครับตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติทางสถิติและก็การกระทำที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตครั้งใหญ่โดยมีการเปิดเผยหลักฐานและข้อมูลที่น่าสงสัยหลายประการเลยครับพี่ไพศาลเช่นสถิติสอบผ่านพุ่งผิดปกติ4เท่าชัดเจนนี่คือสัญญาณการทุจริตเพราะว่าสถิติเดิมเนี่ยสอบผ่านได้ประมาณ1แต่ว่าไอ้รอบเนี้ยนะพันตำรวจทวีบอกว่าจากการเปรียบเทียบสถิติการจัดสอบเข้ารับราชการพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะการสอบท้องถิ่นล่าสุดปี68จัดสอบโดยมสวมีอัตราผู้สอบผ่านสูงถึง 22.16%
0: มันเกิดเก่งขึ้นมาอย่างผิดปกติใช่ไหม
1: ไอ้รอบนี้ทุกคนเก่งหมดเลยไงฮะ
0: มันถึงต้องขยายอัตราไง
1: ใช่ครับจาก 8,000
0: เป็น
1: 10,000
0: เนี่ยมาเพราะว่าโอ้โหได้คนดีๆทั้งนั้นเลยเก่งๆสอบได้คะแนนดีๆทั้งนั้น
1: ก็ทุกคนสอบผ่านหมดอ่ะครับคือมันผิดไปจากค่าเฉลี่ยปกติการสอบท้องถิ่นย้อนหลัง5ครั้งซึ่งการสอบผ่าน5ครั้งหลังเนี่ยสถิติมันอยู่ที่ 1.73% ถึง 6.78%แต่ไอเนี้ยมันกระโดดขึ้นมา22กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอัตราการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปคือภาคกอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอที่มีค่าเฉลี่ยคงที่ประมาณ 1% ถึง 7% ไอตัวเลข 22.16% เนี่ยจึงถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเกือบ4เท่าไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการกระจายตัวของความรู้ผู้เข้าสอบตามปกติครับ มันเป็นดัชนีชี้วัดความผิดปกติในกระบวนการประมวลผลการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือว่าการแทรกแซงแก้ไขข้อมูลคะแนนดิบในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเนี่ยมันเข้าข่ายการทุจริตเพราะอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยอยู่ๆมันก็เก่งยกขยงกันขึ้นมาแบบนี้จากเดิมสอบได้1หรือไม่เกิน 6% เนี่ยกระโดดขึ้นมา 22% มันเป็นไปได้ยังไง
0: 101มันจะสอบได้เนี่ย
1: ครับ
0: อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าสอบได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ประมาณ1คนไม่เกินแปดคน
1: ไม่เกิน8คน
0: อันนี้เที่ยวนี้มาตั้ง22คนกว่าๆ
1: ใช่ครับที่สอบ
0: เกือบ20เกือบ23คนใน100คน
1: ครับแล้วก็พันตรีทวีบอกว่าข้อพิรุธสำคัญเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีประสบการณ์และผลงานการจัดสอบท้องถิ่นมาแล้ว2ครั้งและไม่มีประวัติปัญหาหรือว่าการทุจริตได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจัดสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานสนท้องถิ่นปี66วงเงินตอนนั้นเท่าไหร่รู้ไหมครับที่บูรพาจัดสอบ82,500,000ครับสำหรับผู้สมัคร 300,000 คนคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย275บาทต่อคนแต่อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะในสมัยนั้นก็คือคุณนฤชาโคสาสิวิไลได้อ้างข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลตอนนั้นเป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยประกอบกับมติของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสั่งชะลอการลงนามในสัญญาโดยอ้างข้อร้องเรียนลอยๆและความบกพร่องของเอกสารการอ้างอิง TOR ที่สถเป็นผู้ยกร่างขึ้นก่อนจะออกประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก็คือมบุรพาเมื่อ13กุมภาพันธ์68ซึ่งพันตำรวจทวีบอกว่านี่แหละเป็นการปล้นงานของมรุภากลางแดนเพื่อเปิดทางให้ยกร่าง TOR ขึ้นมาใหม่นำมาสู่การจัดจ้างมสวซึ่งไม่เคยมีผลงานการจัดสอบท้องถิ่นเลยเข้ามาดำเนินการแทนในวงเงินที่สูงถึง133ล้านนะก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณแผ่นดินทันทีคืองบมันสูงหรือว่าบานไปกว่าเดิมจากเดิมที่เขาเสนอราคาแล้วชนะเนี่ย82ล้านเพิ่มมาเป็น133ล้านก็แสดงว่าเราต้องจ่ายเงินให้กับผู้จัดสอบเพิ่มอีก50กว่าล้านนะพี่ไพศาลนั่นแหละฮะที่ทางคุณทวีบอกว่าเนี่ยมันสอกความไม่ชอบมาพากลฮะ
0: ก็น่าคิดนะ
1: ครับ
0: เป็นข้อมูลที่อุตส่าห์ไปล้วงไปค้นมา
1: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ก็อย่างเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะพี่ไพศาลถ้าเอาคดีความนะว่าจะมีใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่เนี่ยวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาจากทางตำรวจสอบสวนกลางท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยบอกว่าเดี๋ยวประมาณวันจันทร์อังคารเนี่ยครับจะมีความชัดเจนว่าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก3รายเดิมที่ออกหมายจับและควบคุมตัวได้อยู่หรือไม่แล้วก็ถ้ามีการออกหมายจับมันจะใหญ่แค่ไหนพี่ไพศาลครับ คือท่านณัฐศักดิ์เนี่ยบอกว่านะครับสำหรับตอนนี้นะฮะในเรื่องของการประชุมกับทีมงานรวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏความชัดเจนเนี่ยตอนนี้มันเพียงพอแล้วนะฮะที่จะดำเนินการกับ3คนที่ออกหมายจับไปนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือวันนี้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งเป็นการรายงานการดำเนินงานครั้งที่2ก็มีความคืบหน้าพอสมควรครับเกี่ยวกับกระบวนการสอบกระบวนการควบคุมรวมถึงกระบวนการเก็บรักษาเอกสารการตรวจข้อสอบข้อเท็จจริงของทางมสว.ที่ปรากฏเป็นข่าวในโซเชียลมีเดียโดยภายหลังแรงงานให้กับทางคุณปกรณ์รองนายกเนี่ยแล้วก็คุณปกรณ์ออกไปแถลงแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงนะครับด้วยตัวเองที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านแถลงหลังจากนั้นครับคือกรอบเวลาในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าวันจันทร์นี้ครับจะได้ผลที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการกับบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานไปยังปปช.ให้ทราบในรอบแรกเพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการในขั้นต่อไปนะครับคดีหลักเนี่ยขึ้นอยู่กับการไต่สวนของปปช.เนื่องจากผู้ทำความผิดเป็นข้าราชการของรัฐการดำเนินการจึงต้องมีรายละเอียดที่รัดกุมทางตำรวจที่หารือร่วมกันแล้วก็พยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้ครับเนื่องจากพยานหลักฐานต่างๆมีความพร้อมพอสมควรในการไต่สวนผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมแต่เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐปปช.จึงมีคณะไต่สวนร่วมพิจารณาพยานหลักฐานเหล่านี้ด้วยครับแต่ว่ารายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกแล้วนี่ฮะนอกเหนือจาก3รายนี้นะครับที่มีจ่าพิชิตเป็นหัวเรือใหญ่แต่ว่าระดับผอ.ยุทธศาสตร์เท่านั้นเตรียมจะออกหมายจับใหญ่กว่าเพราะพี่จิตอีก2คน
3: ฮะเขาบอกเป็นข้าราชการใช่ไหม
2: เป็นข้าราชการครับ
3: ก็ยังไม่เห็นก็เห็นพูดมาหลายวันแล้วนี
2: ่ครับ
3: ผบตร.ก็แพรมออกมาแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเห็นบอกว่ารอเป็นสัปดาห์หน้าใช่ไหม
2: วันจันทร์วันอังคารฮะ
3: รอไปวันสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคาร
2: ครับ
3: คือของปปช.เนี่ยเขาก็อันนี้เขาลากยาวล่ะของตำรวจเนี่ยก็ไม่รู้สั้นหรือยาวแต่ว่าเขาก็ออกหมายจับไปบ้างแล้วใช่ไหม
2: ครับ
3: มี3คน
2: ครับ
3: แล้วจะเพิ่มเติมใครอะไรยังไงก็ยังเห็นประกาศว่าจะมีแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรอย่างไอจะเพิกถอนก็ทีแรกว่าจะประชุมกรรมการกลางซึ่งนายกเป็นประธานอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: อ่ะก็เลื่อนไปก่อนบอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางกสท.

0: มีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะประชุมกรรมการกลางอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าโยนไปสัปดาห์หน้าหมด
1: ครับ
0: ก็คือติดตามเรื่องนี้แล้วอารมณ์เหมือนกับตอนผมเป็นวัยรุ่นนะแล้วไปงานไอ้เต้นรำที่เขาเรียกเต้นรำบอลลูนอ่ะ
1: ครับ
0: เต้นรำบอลลูนคุณณรงค์เคยไปงานพวกนี้ไหม
1: ไม่
0: ต้องใส่สูตรต
1: ้
0: องใส่สูตรไปแล้วก็ต้องไปหาคู่เต้นเอาอ่ะถ้าไม่มีไปด้วย
1: ก็ต้องไปโค้งโต๊ะอื่นอย่างนี้แหละฮะ
0: ถ้าไม่ชวนเพื่อนหญิงสาวไปด้วยกันเป็นกลุ่มไปด้วยกันก็ต้องไปพยายามไปหาในงานนะ
1: ครับ
0: จีบเขาในงานนะเชิญชวนเขาเต้นรำในงานเรา
1: ครับ
0: คราวนี้ไอการเต้นรำพวกเหล่านี้มันจะมีจังหวะเร็วจังหวะเร็วสนุกสนานอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ชัดชัดช้าลุมบ้าอะไรผมจำไม่ค่อยได้นะ
1: ครับ
0: แทงโก้อะไรต่างๆมันจะมีจังหวะเร็วเขาจังหวะเร็วเสร็จแล้วมันจะต้องมีจังหวะที่เขาเรียกจังหวะสโลว์ที่บางทีคน
1: สมัยนั้น
0: คนสมัยนั้นก็จะเรียกสโลว์ซบ
1: ครับ
0: คือให้โอกาสหนุ่มสาวได้เต้นรำแบบช้า
1: ๆ
0: ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
1: แก้มของหญิงสาวก็แอบแนบอกอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละ
0: ถ้าใกล้ชิดกันก็โอเคถ้าไม่ใกล้ชิดก็ต้องรักษามารยาทแล้วก็ว่าไปแต่ผมก็เลยจะพูดถึงว่าอารมณ์มันก็อย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเร็วไปทุกจังหวะเดี๋ยวมันก็จะมาถึงจังหวะช้าๆเนิบ
1: ๆครับ
0: แล้วหนุ่มๆเนี่ยเขาอยากจะให้มีจังหวะช้าๆแบบเนี้ยผมจะได้ใกล้ชิดหญิงสาวคู่เต้นไง
1: ครับ
0: พอเป็นจังหวะเร็วมันเหนื่อยแล้วมันบางทีมันท่าเต้นมันยากมันได้ฝึกมา
1: แล้วแ
0: หมเต้นไม่สวยก็จะอับอาย
1: ครับใช่กำลังจะเข้าขาก็เลยจบเพลงซะแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จบเพลงซะแล้วรอจังหวะสโลรอบต่อไป
1: ครับ
0: เนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจปปช.เนี่ยเขามาจังหวะสโลเขาอยู่ละ
1: ครับ
0: จังหวะเร็วไม่ค่อยไม่มีเลยอ่ะแต่ตำรวจเนี่ยหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีจังหวะเร็วแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงจังหวะสโล
1: ปัญหาคือ
0: ไม่รู้จะสโลไปนานหรือเปล่าเพราะมีอาจจะมีแฟนๆเรียกร้องว่าสโลนานๆก็ดี
1: ครับครับแล้วกลัวกระแสข่าวอื่นมากลบซะหมดเนี่ยฮะพอกลบซะหมดแล้วเนี่ยแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยคันนี้มันก็จะเดินช้าไปกันใหญ่เลยนะเพราะคดีเนี้ยสรุปแล้วเนี่ยที่ออกหมายจับแล้วจับไปแล้วเนี่ยมี3คนดร.วินมีน้องสาวมีจ่ายพิชิตใช่ไหมครับแล้วก็แต่เนี้ยปปช.อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับข้าราชการที่บ้านที่นนทบุรีไปแก้ข้อสอบอ่ะอันนั้น11คนนะฮะแล้วก
0: ็อันนั้นก็ยังตำรวจก็ยังไม่มีหมายจงหมายจับอะไรใช่ไหม
1: เขาบอกว่าจะกันเป็นพยานฮะเปิดมาให้หมดเลยแล้วมันมีข่าวด้วยดร.วินแฉหมดพี่ไพศาล อย่างน้อยนะผมไม่ตายเดี๋ยวอยู่แล้วก็แฉออกมาหมดจนนำมาซึ่งกระแสข่าวว่าจะออกหมายจับ2ตัวการที่ใหญ่กว่าจ่าพิชิตอีก2คนแต่อยู่ในระดับผอ.ซึ่งก็ใหญ่กว่าผอ.อยู่ที่วิเชียรนะครับแต่ว่าจะเป็นผอ.ส่วนกลางในสถ.หรือว่าที่ไหนอันนี้ไม่ทราบฮะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดสอบหรือเปล่าไม่รู้ฮะ
0: บางก็บอกว่าเป็นผอ.1คนจากมศว.
1: ครับ
0: กับผอ.อีกคนของกรม
1: สถ.
0: ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ครับ
0: ถ้าระดับผอ.ก็ประมาณระดับ8ระดับน่าจะระดับ8
1: ครับ8ฮะ
0: ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ตำแหน่งสูงอะไรมากมาย
1: ตัดจบแค่นี้เหรอครับ
0: ก็ไม่รู้เขายังอยู่ในจังหวัดสโลอยู่ ผมก็เลยเดาใจเขาไม่ออกเหมือนกันว่าจะยังไง
1: มูลค่า 4,500 ล้าน
0: ให้เขาเปลี่ยนจังหวัดเป็นจังหวัดฟ็อกทรอตบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็โอเค
1: คร
0: ับ เราจะได้รู้สึกว่าดูซิจังหวะนี้มันมีความเล่าใจยังไงยังไม่เปลี่ยนนะ
1: ครับ
0: ตำรวจก็ยังมาเนิบๆจังหวะสโลซบอยู
1: ่ครับ
0: ปปช.นี่สโลซบยาวเลย3เดือน6เดือนไม่รู้จะจบหรือเปล่า
1: ครับเอาก็ผมฟังทนายคลายทุกข์เนี่ยทนายรณรงค์อ่ะแบบกระแสถึงปปช.บอกเร็วสุด3ปีช้าสุดนู่นนะฮะ8 9ปีนู่นนะครับ
0: ก็คุณณรงค์เห็นมั้ยล่ะตอนนี้ใครก็เล่นข่าวนี้บ้างล่ะก็จะมีแต่ว่าเว็บไซต์ที่เขาเจาะเป็นข่าวเจาะอยู่เขาก็เกาะติดเขาตลอด
1: ครับ
0: อย่างของคุณประสงค์เขาเนี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือว่าพวกอะไรที่เขาทำพวกข่าวเจาะข่าวอะไรเขาก็ยังเกาะอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงสถานีข่าว

0: ทั่วๆไปวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ไม่นั่นละ
1: โดนข่าวที่ใหญ่กว่าครบไปหมดแล้วคร
0: ับ ใช่เป็นข่าวที่มันเป็นข่าวประเด็นร้อนเข้ามา
1: ครับ
0: สถานการณ์ภาคใต้ยิงทหารพระ

0: ว่าไง
1: นั่นแหละเป็นฝ่ายเราที่จะออกไล่ล่าคุณบ้างประมาณนี้
0: ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศไหนประเทศไหนจะช่วยคุณอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปสวนหรือไปอะไร
1: โอ้ใช้คำแรงไปคำว่าไล่ล่าคนไทยด้วยกันควรจะนั่งโต๊ะคุยกัน
0: ความเห็น
1: เท่านั้นแหละพี่เบส
0: คนไทยด้วยกันแต่ว่าความเห็นต่างกันใช่ไหม
1: ต้องคุยกัน
0: เราก็คุยกันฉะนั้นนะทัวลงเลยดิ
1: วันนี้ต้องออกมาอธิบายอีกรอบหนึ่งฮะผมก
0: ็สิมีสื่อเขาจริงไหมเนี่ยคุณณรงค์เขาบอกถึงขั้นว่าสะอื้นเลย
1: น้ำตาคลอเลยครับเพราะว่าสื่อเนี่ยเอาภาพนิ่งเลยนะพี่ไพศาลโคลดเข้าไปใกล้ๆดวงตาน้ำตาเอิดเบ้าตาเลยเสียงสั่นตลอดเวลาเลยครับคือคนเข้าใจผิดว่าผมไม่รักลูกน้องปมไปให้ร้ายนะฮะที่เจ้าหน้าที่ทหารถูกยิงแล้วก็ไปบอกว่าคำว่าไล่ล่ามันแรงไปถ้าเห็นต่างควรมานั่งคุยเนี่ยนะเขาบอกว่าผมเนี่ยดูผิวบนหัวผมนี่เขียวอย่างเดียวนะฮะรักลูกน้องนะครับไม่ยอมให้ลูกน้องสูญเสียไปฟรีๆอยู่แล้วครับแต่ว่าเนี่ยฮะเวลาให้สัมภาษณ์ท่านก็ในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีมันจะไปแบบเหมือนกับอะไรนะแหลมฟ้าผ่าอย่างเงี้ยคงไม่ได้อะครับ
0: วันนี้เนี่ยแต่สื่อบอกว่าบิ๊กดุลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอโทษสื่อสารไม่เต็มที
1: ่ครับ
0: ทำคนเข้าใจผิดว่าไม่รักลูกน้องกรณีไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่าคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่นราธิวาสย้ำไม่มีอะไรช้ำใจไปยิ่งกว่าลูกน้องเสียชีวิตแต่ไม่อยากเอาน้ำมันไปเติมไฟ
1: เดี๋ยวขยายความช่วงหน้าไหมพี่ไพศาลสำหรับประเด็นนี้นะฮะพักกันครู่เดียวครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาตรงครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่พิสารครับอ่ะคุยเรื่องใต้กันต่อเลยครับหลังจากที่วันนี้พลโทอดุลออกมานะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากเมื่อวานนี้ถูกทัวร์ลงจากคำให้สัมภาษณ์ของท่านนะฮะอย่างที่พี่พิสารบอกเลยว่าทำไมคนเข้าใจผิดว่าผมไม่รักลูกน้องนะครับผมเนี่ยไม่อยากแค่ใช้คำว่าไล่ล่านะฮะเพราะว่าสถานะรัฐมนตรีมันต้องระวังคำพูดต้องไม่ไปเติมเชื้อไฟครับพี่ไพศาลครับพลโทอดุลเนี่ยชี้แจงปรมดราม่านะฮะให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าไล่ล่าครับกรณีคนร้ายที่ไปยิงทหารพลาน5นายที่นราธิวาสนะครับเรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรช้ำใจเท่าเรื่องเมื่อวานแล้วนะตนเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบไม่มีอะไรช้ำใจไปกว่านั้นสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ยืนยันได้ว่าลูกน้องต้องไม่ตายฟรีและได้บอกการแพทย์ภาคสีว่าให้จับตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีแต่ฐานะและบทบาทของผมถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็อาจจะเป็นการยกระดับเอาน้ำมันไปเติมแต่เมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกกล่าวหาว่าไม่รักลูกน้อง

0: เสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดท่านบอกอย่างนี้ฮะและหลังจากนั้นพี่เพศาลเสียงเริ่มสั่นเคลือนน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแล้วครับคือท่านบอกว่านะฮะผมเนี่ยแม้จะพูดดุดันแต่ยืนยันว่าผมไม่ได้โมโหและไม่มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกและไม่ได้สื่อสารกันก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่พร้อมขอโทษที่สื่อสารออกไปแล้วแต่ไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากนะฮะผมไม่ได้มีวัฒกรรมหล่อสวยสื่อก็ถามผมผมก็ตอบโดยไม่ได้คิดว่าผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดหลายคนว่าผมเป็นทหารพอมาถึงการเมืองก็เปลี่ยนแปลงผมไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ยึดติดอะไรเลยถ้าไปอีสานถามคนที่ไปได้เลยผมเป็นคนแบบนี้นะฮะซึ่งระหว่างที่ให้สัมภาษณ์คำพูดเนี้ยพี่เพศาลขังคึงขังนะฮะหนักแน่นแต่น้ำตาคลอเบ้าเลยครับคงอัดอั้นนะฮะ
1: ครับก็เราก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะ
0: ครับ
1: ก็ว่าท่านก็ว่าไปเพราะว่าท่านชี้แจงแล้วก็มีคนที่เขาไม่ถูกหูไม่ถูกใจเขาก็วิพากษ์วิจารณ์หนักๆมา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เข้าใจได้คือท่านเสดทบที่ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอ่ะครับพี่เพศาลคือนอกเหนือจากต้องไปปลุกขวัญกำลังพลในพื้นที่แล้วอ่ะท่านก็ต้องพูดชนิดที่ว่าเรายอมไม่ได้หรอกคราวนี้เป็นทีของเราแล้วที่จะออกไล่ล่าคุณบ้างปลอบขวัญคนในพื้นที่ปลุกขวัญกำลังพลที่โอ้โหเห็นภาพแบบนั้นใครๆก็เสียขวัญฮะแต่ว่าในส่วนของรัฐมนตรีกลาโหมก็รู้บทบาทของท่านก็อีกทางหนึ่งฮะถ้าเรามองในบริบทของทั้งสองฝ่ายก็เป็นลักษณะนี้ครับครับแต่ว่าโอ้โหวันนี้ทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองเนี่ยก็บอกว่าจะขอใช้กฎอัยการศึกซึ่งมันมีผลบังคับใช้ในพื้นที่3จังหวัดอยู่แล้วครับพี่ไพศาลแต่ไม่ได้งัดออกมาใช้ฮะจะขอประกาศใช้กฎอัยการศึกครอบคลุมพื้นที่นราธิวาสเลยครับ
1: อันนี้ผมว่านี่คือแรงโดยเนื้อหา
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปแรงด้วยวาจาแต่ดูโดยเนื้อหาการปฏิบัติเนี่ย
0: ครับ
1: การประกาศใช้กฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยอันเนี้ยของหนัก
0: ครับ
1: เพราะนั่นหมายถึงว่าสามารถใช้กำลังทหารเข้ามาปฏิบัติการ
0: ครับ
1: นะคือมันมีระดับของสถานการณ์ซึ่งเรื่องของลักษณะการใช้กำลังมันก็จะให้สอดคล้องกับเรื่องของสถานการณ์
0: ในพื้นที่ใช่ฮะ
1: แต่ว่าพอเกิดเหตุที่มันอุกชะกันขนาดนี้ยกระดับขึ้นมาถึงขั้นประกาศกฎอัยการศึก
0: ครับ
1: ก็หมายถึงว่าตอนนี้ทหารเขาก็เต็มมีอำนาจ
0: สูงสุดในพื้นที่ครับครับเพราะว่าอย่างปกติทั่วไปเนี่ยที่เราใช้ชีวิตปกติอยู่มันก็มีกฎหมายอาญากฎหมายบ้านเมืองครอบคลุมอยู่แล้วใครทำผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีกันไปพื้นที่เฉพาะบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นพรบความมั่นคงอันนี้ก็เบาบางลงมาหน่อยแต่ว่ามันเหนือกว่ากฎหมายปกติทั่วไปมีพรกฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดที่ประกาศแต่บางอำเภอก็ยกเว้นไปนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะฮะหนักไปกว่านั้นเนี่ยก็เนี่ยครับกฎอัยการศึกนี่แหละครับที่มันมีผลอะไรบ้างก็คือเพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานตลอดจนจับกุมกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ทันทีและที่สำคัญคืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีครับเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการตามยุทธการรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านความมั่นคงโดยใช้การใช้อำนาจในการตรวจค้นเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารคือตอนนี้ทหารในพื้นที่นราธิวาสคุมกฎหมายอยู่จากกฎอัยการศึกนะฮะแล้วก็การมีผลบังคับใช้คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเลยครับพี่เบซานครับ

0: แต่นี่ไอ้คำเนี้ยพี่เบสารปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนไอ้คำว่าได้สัดส่วนเนี่ยนะฮะผมเคยถามฝ่ายความมั่นคงนะฮะแล้วก็อดีตบิ๊กทหารก็บอกไม่แน่ใจใครเอามาใช้คำแรกเนี่ยคำว่าปฏิบัติการแล้วต้องได้สัดส่วนเขายิงเรามา1ลูกเราต้องยิงต่อไป1ลูกเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ถึงขั้นต้องไปเอารถถังคือมันมีปฏิบัติการมาถึงจัดกำลังมาด
0: ัก
1: ยิงเจ้าหน้าที่ขนาดนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตามสัดส่วนเลยก็คือเราก็จัดกำลังไปไล่ล่า ผมว่าไอ้คำว่าไล่ล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นคำที่ประดิษฐ์คำอ่ะมีปฏิบัติประกาศกฎการศึกนี่ยังไงเนี่ยไล่ล่าแน่นอน
0: ไล่ล่าใช่ครับใช่ครับ
1: รัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมก็ท่านก็ไม่ต้องไปพยายามจะใช้คำอะไรที่มันดูลุกดวนของจริงเลยผมบอกได้เลย
0: เหมือนตำรวจปฏิบัติการจับโจรผู้ร้ายฮะเขาก็เรียกว่าไล่ล่าเหมือนกันครับสุดล่าฟ้าเขียวเหมือนกันฮะคุณจะหนีไปไหนไกลขนาดไหนเราก็ต้องตามจับให้ได้ฮะ
1: ระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากันแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วง
0: ครับ
1: พออุกอาจขนาดนี้นะ
0: ฮะ
1: อันนี้ปฏิบัติการเนี่ยเมื่อกี้ใช้คำว่าไงนะ
0: ปฏิบัติการ
1: ใช้อะไรตามสัดส่วนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็คือมันมีปิกอัพมามีคนมีอาวุธปืนอะไรระดับไหนอะไรยังไงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกินไปถึงขั้นต้องเอารถถังเอาปืนใหญ่มายิงถล่มอะไรเงี้ยนะถึงขนาดเราก็มีชุดไล่ล่าชุดปฏิบัติการอะไรเงี้ยปิดล้อมจับกลุ่มตรวจค้นได้มาตัวไม่อยู่ไปอยู
0: ่
1: หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วกดดันญาติ
0: ครับ
1: รู้แหล่งที่อยู่ยุ่งญาติพี่น้องก็ต้องเข้าไปกดดันสอบสวนเชิญตัวมาสอบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเรียกพ่อเรียกแม่เรียกญาติพี่น้องมาสอบไม่เดือดร้อนนะมันรู้ไหม
0: ฮะแม่ทัพภาค4เองเนี่ยพลโทนรทิพย์โพยนอกเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะของบประมาณเลยสร้างรั้วชายแดนป้องกันเรื่องของการหลบลี้หนีภัยออกช่องทางธรรมชาติหรือว่าการเข้ามาจากช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาก่อเหตุในบ้านเราแล้วก็หลบไปทางช่องทางธรรมชาติอันเนี้ยถ้าเกิดว่าสร้างรั้วเพราะไม่มีปัญหาเหมือนกับไทยกัมพูชาเพราะอันนั้นน่ะเรื่องของการปักปันเขตแดนมันยังเป็นปัญหากันอยู่แต่ว่าพื้นที่เรากับประเทศเพื่อนบ้านไม่มีปัญหาตรงนี้เราสร้างได้เลยพี่เพศานถ้าเราสร้างได้นะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราทำสำเร็จนะก็คือเรื่องของบุคคลสองสัญชาตินะครับ
1: ครับ
0: บุคคลสองสัญชาติที่พอมาถึงบ้านเราก็มีประจำตัวประชาชนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีบัตรประจำตัวประชาชนของอีกประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหามากที่ฝ่ายความมั่นคงยังแก้ไม่ตกให้เลือกแล้วนะฮะก็ยังเคลียร์กันไม่ได้หมดครับแล้วมันก็เป็นปัญหาก็คือพอเราจะขอความร่วมมือหรือว่าประสานไปอะครับพี่ไปสารนั่นไงเขาออกไปมีหลักฐานเลยเห็นหลังไวๆไปพักบ้านโน้นพักอยู่ตรงนี้ตามจับให้ไม่ได้ครับเพราะถือว่าเป็นคนของเขาเป็นพลเมืองของเขา
1: ปัญหาพวกนี้มันคลากระซังมาเนิ่นนาน
0: ครับใช่ครับ
1: คนสองสัญชาติต่างๆเหล่านี
0: ้ครับ
1: ก็ไม่เลือกสักสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งนะอยากจะเป็นอีกประเทศหนึ่งก็เลือกไปเลยใช้ชีวิตอยู่ไปทำ
0: ถ้ามาก็ผ่านด่านปกติมาเลยนะถ้าเกิดคุณฝักใฝ่อยากจะอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งไหมพี่ไพศาลแล้วก็จะมาคุยกันยาวๆเลยครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ก่อนจะคุยข่าวต่อครับพี่ไพศาลครับขอประชาสัมพันธ์งานของ FM 100.5 สักงานหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เปิดรับสมัครแล้วนะครับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทย อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจครับทั้งสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์และคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนนี้ถึงธันวาคม2569ครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับโทรได้เลยนะครับหมายเลข094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: คุณประภาพรบอกว่าเห็นด้วยกับกฎอัยการศึกนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณวีโต้แหละครับบอกว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดแล้วก็มีเครื่องหมายถูกครับพี่ไพศาลแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีเครื่องหมายกากบาทผิดไว้ฮะ
1: โอเคออกมาขอโทษขอโพยแล้ว
0: ครับครับ
1: บอกว่าสื่อสารอาจจะยังไม่สุด
0: ครับ
1: ก็เลยคนก็ไปตีความหัวจิตหัวใจจุดยืนท่านไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณ ETS ก็ไล่ล่าก็ถูกแล้วนี่กลัวโจรใต้ต้องคุยกับโจรเหรอครับนะฮะแต่สุดท้ายปลายทางฮะเมื่อวานนี้ที่มีโอกาสได้คุยกับดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับ1เราต้องสร้างความเข้มแข็งนะฮะในกำลังพลของเราอาวุธยุทโธปกรณ์นะฮะแล้วก็ความร่วมมือจากประชาชน2ต้องลดทอนกำลังหรือว่าความสามารถของกลุ่มเห็นต่างให้ได้พี่วิสารและที่สำคัญปัญหานี้จะจบได้ก็คือบนโต๊ะเจรจาครับคุยจันทิสุขฮะเร็วช้ามันต้องคุยกันครับทุกสมรภูมิจบได้ด้วยโต๊ะเจรจาครับ
1: ก็เห็นด้วยอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ตามนั้นอยู่แล้วมันลบกันจนกระทั่งยอมแพ้อีกข้างหนึ่งมันคงยากอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ต้องเจรจาแต่ว่าจะลากเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้บางทีมันก็ต้องซัดกันจนกระทั่งคือปิดทุกขนทางที่จะต่อกรนะนะ
0: ครับ
1: ตอนเข้าสู่โต๊ะเจรจา
0: คร
1: ับคือพูดง่ายๆว่าเชิญชวนเข้าสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย
0: ๆดู
1: แต่ว่าบีบบังคับต้อนให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น
0: อันนี้อเมริกาทำอยู่ใช่ไหมฮะ
1: อเมริกานี่ผมว่ามันน่าจะมีวาระซ่อน มากกว่าเรื่องว่าพยายามกดดันให้อิหร่านเข้าสู่โต๊ะเจรจามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
0: ครับเพราะทิ้งท้ายทุกครั้งเลยในการถล่มไม่รู้จะกี่รอบแล้วเนี่ยนะบอกว่าต้องกลับมาสู่โต๊ะเจรจาต้องกลับมาสู่โต๊ะเจรจานะเนี่ยประมาณเนี้ย
1: คือมันเป็นเรื่องจริงที่ว่ามันตกลงกันไว้แล้วมันก็ไม่ปฏิบัติตามอ่ะ
0: ครับ
1: อิหร่านก็ไม่ยอมเปิดช่องแคบพอมุดของจริงสหรัฐก็ไม่ได้ถอนกองกำลัง
0: ไปจริงๆ
1: ที่จะปิดล้อมไอ้อ่าวเปอร์เซีย
0: ครับ
1: มันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: คือถ้ามันตกลงกันแล้วปฏิบัติจริงอย่างเงี้ยมันถึงจะโอเค
0: ครับ
1: น
0: ะทุกคนคนเป็นกลางก็เหนื่อยของเราก็รอดูฮะเพราะว่าเราก็มี
1: แต่ของเราของเราเนี่ยเมื่อเราใช้กำปั้นเหล็กแล้วเนี่ยมันต้องมีความแม่นยำนะ
0: ครับ
1: มันมีความเสี่ยงอยู่ตรงว่าถ้าสเปะสปะการข่าวไม่ดีเนี่ยมันเสียแนวร่วม
0: ครับ
1: มันทำให้ประชาชนเขาไปเกลียดชังเรา
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: อย่างเช่นว่าไปจับผิดฝาผิดตัวหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องระวัง
0: ครับ
1: การข่าวต้องแม่นยำแล้วก็ทำตามสัดส่วนอย่างที่ว่าเน
0: ี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้แนวร่วมของฝ่ายเห็นต่างก็เสียหายไปเยอะนะครับเพราะว่าคุณก็ไปยิงชนิดที่ว่าทำให้ชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงบาดเจ็บไปด้วยอะครับดีไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเพราะมันอยู่กลางชุมชนเลย
1: ก็เป็นเหตุเป็นผลนะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ไทยจะต้องเปิดปฏิบัติการเช่นต้องประกาศกฎอัยการศึกต้องไล่ล่าพวกคุณ
0: ครับ
1: มันเป็นเหตุเป็นผลอยู
0: ่ครับ
1: นะฟังที่เคลื่อนไหวอยู่ก็ต้องทราบว่า ไอ้ถ้าคุณเล่นแรงขนาดนี้เขาจะไปนั่งอยู่เฉยๆได้ยังไงถูกไหม
0: ครับ
1: ไม่ตอบโต้ได้ยังไง
0: ครับ
1: ไม่จับกุมไม่ดำเนินคดีได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแรงมาทำขนาดนี้ก็ต้องมีการกวาดล้างกันนะ
0: ครับ
1: ไม่ต่างอย่าเรื่องคดีอาญาทั่วไป
0: ซึ่งความคืบหน้าเองเนี่ยนะครับผู้การนานาธิวาสก็บอกว่าก็ทราบกลุ่มแล้วนะพี่ไพศาลฮะว่าเป็นฝีมือของใครนะครับตอนนี้กำลังเตรียมออกหมายจับนะฮะมีชื่ออะไรบ้างมะซาฟีติโมอับดุลเลาะมะแซอิสมาแอเจแวแล้วก็อาซีซันมะดาแอเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการที่มีกองกำลังในพื้นที่กว่า10คนเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะระแงะศรีสาครและรือสอบนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะฮะตอนนี้ออกคำสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงสูงสุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสตามอำนาจกฎอัยการศึกเลยตอนนี้กำลังปูพรมตรวจค้นจับกลุ่มและดึงฝ่ายพลเรือนมาร่วมภารกิจในครั้งนี้ให้สำเร็จให้ได้ครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของกองกำลังฝ่ายเราก็ว่าได้นะฮะที่เราสูญเสียไป5นายแต่เราสามารถสร้างความชอบธรรมในการรุกคืบนะฮะในการที่จะจับกลุ่มขบวนการเหล่านี้แล้วก็น่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากมวลชนคนในพื้นที่ครับพี่เพศานขอให้ช่วยแจ้งเบาะแสเท่านั้นแหละฮะเพราะเหตุการณ์ใน3จังหวัดนะพี่เพศานไอ้ที่มันสำลิดผลปิดล้อมตรวจค้นได้แล้วก็เป็นข่าวอยู่เนืองๆว่าพอปิดล้อมตรวจค้นไม่ยอมให้ตรวจค้นแล้วปะทะกันเนี่ยชาวบ้านแจ้งทางนั้นแหละครับเพราะชาวบ้านบอกว่าไม่อยากเห็นความรุนแรงในพื้นที่เจอคนแปลกหน้าเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่เลยและทุกรอบที่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือกลุ่มเห็นต่างมีอาวุธแล้วก็เตรียมมาก่อเหตุในพื้นที่ทั้งนั้นครับนั่นแหละฮะก็หวังว่าชาวบ้านในพื้นที่ถ้าเกิดให้ความร่วมมือว่าใครหลบเข้ามาในพื้นที่ของเราแจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับ
1: ครับผมเห็นมีความเห็นจากพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสลพ.พลโทนันทเดชโพสต์ใน Facebook ว่าอย่างนี้ข่าวโจรใต้ผู้ชายหลายคนมีทั้งแต่งหญิงบ้างแต่งชายบ้างรุมฆ่าทหารพรานนั้นน่าเศร้าจริงๆเลยอยากบอกว่าถ้าอยากจะปราบโจรเหล่านี้จริงๆไม่ยากหรอกครับเพราะโจรเหล่านี้มีเจ้าของถึงแอบอยู่ในหมู่บ้านข่มขู่ชาวบ้านได้ชาวบ้านที่มีลูกมีหลานและพอมีกำลังเงินบ้างก็ต้องส่งลูกเข้ามาเรียนในกรุงเทพหรือไปเรียนเมืองนอกส่วนคนจนก็ต้องทนอยู่ในหมู่บ้านต่อไปดังนั้นถ้าอยากจะปราบปรามโจรจริงต้องปราบเจ้าของโจรและข้าราชการชั่วบางคนรับสินบนเจ้าของโจรเสียก่อนครับวิธีปราบก็ไม่ยากถ้าเพียงข้าราชการส่วนหนึ่งเกิดจิตสำนึกรักชาติรักบ้านเมืองขึ้นมาไม่ยอมรับสินบนจากพวกค้ายาเสพติดพวกค้าของเถื่อนค้ามนุษย์ซึ่งบางครั้งคนเหล่านี้ก็ขนชาวอุยกูลักลอบเข้ามาในประเทศอุยกูบางคนหน่วยก้านดีหรือเคยทำงานก่อการร้ายมาก่อนนายทุนก็ส่งมาให้มาเป็นโจรใต้ก็มีแล้วก็มีต่างๆอีกมากพลโทนันเดชใช้พยานใหญ่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ดังนั้นถ้าขาดนายทุนเหล่านี้ขาดข้าราชการที่เห็นแก่เงินบางคนพวกโจรก็จะขาดที่พึ่งพิงไปต่อไม่เป็นต้องเลิกไปเองอีกวิธีหนึ่งคือต้องทำให้ข้าราชการปราบกันเองก่อนการรับสินบนก็จะลดน้อยลงที่พูดมานั้นฟังเหมือนง่ายแต่ก็เป็นเรื่องทำได้ยากทั้งสองเรื่องครับลองปราบกันเองควบคู่ไปกับปราบโจรด้วยสำเร็จแน่
0: ๆครับ
1: นี่ก็เป็นข้อมูล
0: ครับ
1: ที่ก็บอกอะไรเป็นในๆอยู่นะว่ามันก็อาจจะมีพวกอะไรที่มันซ่อนปัญหาที่มันซ่อนๆ
0: อ้าวแล้วพี่ไพศาลจำได้ไหมล่ะ
1: อยู่ปลายจมูกเราเนี่ยนะ
0: ที่ไปทลายแหล่งพักพิงของคนหลบหนีเข้าเมืองเป็นชาวอุยกูร์แล้วก็โรฮิงญาที่บนยอดเขาในพื้นที่3จังหวัดสร้างเป็นหมู่บ้านนะที่พักค้างอย่างเดียว
1: อันนั้นพวก นักการเมืองท้องถิ่นเพียบเลยนี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหม
0: มีข้าราชการระดับสูงรู้เห็นเป็นใจด้วยฮะที่ถูกลงโทษดำเนินคดีไปอะฮะ
1: ได้ค่าหัวเป็นนั่นเลยนะ
0: ครับ
1: ต้องจ่ายเป็นค่าหัวกันมาเลยคร
0: ับเนี่ยเป็นล่ำเป็นสันฮะอันเนี้ยทางฝ่ายความมั่นคงบอกเลยอันนี้มันคือภัยแทรกซ้อนครับที่มันเกาะกิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เอาแผนพัฒนาลงไปเอางบประมาณลงไป 500,000 600,000 ล้านบาท20กว่าปีแล้วทำไมมันไม่ฟื้นสักทีนึงความเห็นต่างยังมีอยู่เหรอเขาบอกว่าไม่ใช่เลยความเห็นต่างอาจจะลดน้อยถอยลงไปเหลือไม่ถึง 10% แล้วครับแต่ไอ้คนเดิมนี่แหละครับปืนกระบอกเดิมนี่แหละครับมันเปลี่ยนแปลไปเป็นคุมขบวนการค้าของเถื่อนขบวนการน้ำมันเถื่อนขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่ไปหมดแล้วอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันก็ผสมปนเปไปกับเหตุอยู่ใน3จังหวัดเนี่ยครับ
1: ครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าว่าเมื่อสมัยผมยังอายุน้อยอยู่เคยไปอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนอะไรต่างก็มีความเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าไอ้ที่มันมีปฏิบัติการเนี่ยจับพ่อค้าเรียกค่าไถ่
0: ค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครองอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เรียกค่าคุ้มครองเรียกค่าไถ
0: ่ครับ
1: คือเป็นเรื่องทำมาหากินไปแล้ว
0: ครับก็ฝ่ายความมั่นคงที่ผมลงไปคุยด้วยเลยเขาบอกว่าสังเกตดูได้อย่างอะไรฮะก่อนหน้านี้นะในการขึ้นเขาเนี่ยในการที่จะไปเจอหาข่าวแล้วก็ไปปะทะนะพี่ภิสารเสื้อผืนหมอนใบมีเป้สนามมีเปลสนามแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งเล็กน้อยนะครับมีเท่านั้นฮะพี่เพศานครับแต่หลังๆมาครับเจอเงินในกระเป๋าเป็นปึกนะฮะเจอนาฬิกาแบรนด์เนมนะฮะมีโหเครื่องแต่งกายที่เป็นเครื่องประดับมูลค่าสูงฮะของแบรนด์เนมทั้งนั้นครับคือเนี่ยวิถีเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วไงก็ไม่แน่ใจไอ้ปืนกระบอกเดิมที่เขาบอกว่าเคยมีจุดยืนด้านความมั่นคงเนี่ยตอนนี้จุดยืนมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยก่อนไปปล้นร้านทองไปจี้เต็นท์รถไปเนี่ยฮะเรียกค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครองหรือว่าไปคุ้มครองไอ้พวกขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยพอจับได้ปุ๊บเอาปืนกระดอกมันมาตรวจดูปรากฏว่าโอ้โหเคยก่อเหตุความไม่สงบเป็นสิบคดีครับพี่เพศาน
1: ใช่
0: เนี่ยปัญหามันก็คือโอ้โหมันซับซ้อนผสมปนเปไปหมดครับถามว่าคนในพื้นที่รู้ไหมพี่ไพศาลว่าคนในพื้นที่จะทราบไหมฮะว่าพื้นที่ของ
1: เรารู้กันอยู
0: ่ว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้น
1: ต้องพอรู้กันอยู
0: ่พื้นที่ตรงนี้ใครทำพื้นที่ตรงนี้เป็นฝีมือใครฮะแต่ว่าเขาเอ่ยปากพูดได้ไหมอ่ะเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละครับ
1: ครับ
0: ไปเรื่องอื่นกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: เดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงว่ามีสื่อไปถามนายกนี
0: ่ครับ
1: เรื่องไล่ล่าไม่ไล่ล่าอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: นายกลั่นแม้ไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่จะไม่ยอมให้ทหารเจ้าที่ถูกรังแกเด็ดขาดนี่นายกเขาเป็นใช่ไหม
0: ครับ
1: เขารู้กระแสอยู
0: ่ครับ
1: อนุทินขอสื่ออย่าถามถึงวิธีการปมหาคนร้ายยิงทหาร5รายลั่นจะไม่ยอมให้ถูกรังแกอีกเมื่อถามว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ตนต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยตนขอไม่ลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามว่าจะทำอย่างไร
0: เพราะว่าถ้าเกิดแหมเปิดซะหมดเลยฝั่งนู้นเขาก็นั่งดูอยู่เหมือนกันนะฮะฟังพี่ไพศาลคุยอยู่นะเขาก็รู้หมดสิฮะ ใช่ไหมครับ
1: โอเค
0: ครับก็อีกนิดหนึ่งประเด็นเนี้ยมันมีโลก AI ออกมาพี่ไพศาลเห็นไหมทำออกมานั่งบนรถกระบะแล้วก็มีลายสักยันเต็มตัวเลยแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐทำกันเองแล้วก็มาโยนโทษให้กับกลุ่มขบวนการเห็นต่างเพราะขบวนการเห็นต่างเนี่ยหลักศาสนาของเขาสักยันไม่ได้นะทางโฆษกทบก็บอกว่าเนี่ยมันคือ AI แล้วก็เนี่ยขบวนการของเขามีแบ็กอัพอะพี่เบสารไม่ใช่เฉพาะว่าที่นับตัวเลขตามกล้องวงจรปิดนะมีกี่คนก็มีผู้ตรวจการหน้าของเขานะเอามอเตอร์ไซค์มามีรถกระบะมีรถมอเตอร์ไซค์2คนปิดท้ายอาวุธครบมือกันหมดฮะ นอกเหนือจากนั้นไม่แน่ใจว่าไอ้13คนเนี้ยมันจะมีแบ็กอัพมากไปกว่านี้อีกหรือเปล่าเช่นเอารถไปเผาเนี่ยแล้วหลบไปตรงไหนใครมาช่วยพาหลบไปเพราะรู้ตรงนั้นไอ้ตอนที่เอารถไปเผาเนี่ยกล้องวงจรปิดมีไหมเส้นทางหลบหนีไปตรงไหนมันนอกเหนือจาก13คนแน่นอนครับแต่จะถึง100หรือเปล่าเนี่ยรอเจ้าหน้าที่เขาปูพรมไล่ล่ากันอยู่ครับพี่ไพศาลตื่นเช้ามา2วันแล้วผมก็อยากจะได้ทราบข่าวว่าเจอแล้วว่าหลบไปตรงไหนหรือว่าใครช่วยเหลืออะไรยังไงฮะแต่ว่าแหมคนไทยใจร้อนนะครับเดี๋ยวรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับคงตื่นตัวเต็มที่ตอนนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับครับมีอีกประเด็นหนึ่งพี่เพศาลวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพาคุณเศรษฐาทัวร์ตึกไทยคู่ฟ้าพี่เพศาลได้เห็นภาพไปยัง
1: คุณเศรษฐาเขามารับรางวัลอะไร
0: มารับรางวัลที่คุณเศรษฐาเริ่มต้นคิดขึ้นมากับทางพลตำรวจเพิ่มพูนชิดชอบตอนเป็นรัฐมนตรีศึกษาครับไอโครงการพรามินิสเตอร์ไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์พลัสฮะก็คุณเศรษฐาวันนี้มารับรางวัลนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลพอเจอตัวปุ๊บนายกรัฐมนตรีเข้าไปทักทายแล้วก็บอกเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาโอ้โหนายกรัฐมนตรีปากหวานจริงๆนะบอกว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตอนที่ท่านเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พาเดินทัวร์เลยครับพาเดินทัวร์ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะรับรางวัลเชิดชูเกียรตินะคุณเศรษฐาบอกว่าโอ้โหผมไม่ได้เข้าทำเนียบมา2ปีแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยพี่เพศาลไอ้ห้องนอนที่คุณเศรษฐาเขาทำเนี่ยเขาบอกว่าเผื่อ
1: ขนกลับไปหมดแล้ว
0: เอาเลิกไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ขนกลับไปแล้ว
0: ได้นอนสักวันไหมครับ
1: ไม่ได้ยินว่านอนเลยนะไม่ได้ยินหรือจะมีแอบนอนอะไรจะไม่ทราบได้เหมือนกัน
0: เข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพอจะมีบ้างนะผมว่านะครับแต่นอน
1: โดยปกติไม่มีห้องนอนเขาก็มีห้องอาบน้ำอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็มีอยู่แล้ว
0: ครับเพราะว่าที่ทำมาเนี่ยโอ้โหห้องสวยโชว์สื่ออย่างดีให้ขึ้นไปชมแล้วก็เอาภาพถ่ายออกมาแต่ภารกิจต่างจังหวัดท่านแน่นไปไหมครับขนาดทำเนียบยังไม่ค่อยได้กลับเลยครับ
1: ใช่ไปต่างประเทศเยอะด้วยสมัยคุณเศรษฐาแล้วก็อยู่แค่ไม่เกือบจะไม่ถึงปีเลยซ้ำไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ประมาณปี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อรางวัล Zero Dropout นะ
0: ครับ

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: 19:30 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กันทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งทางวิทยุนะครับทุกทุ่งมหานคร
3: เป็นเรื่องเป็นไรเป็นล้าน
2: เป็นล้านคนนะ
3: ฮะ
2: ในเฟซนี่เกือบร้อยวันนี้โอ้โห
3: ค่ะ
2: ครับผมนะฮะอบอุ่นจริงๆนะพี่ๆทุกท่านนะขอบคุณมากบางคนฟังทางวิทยุก็แวะเข้ามาคอมเมนต
3: ์
2: บางคนก็ฟังทางเฟซนี่แหละแล้วก็คอมเมนต์คุยข่าวเราไปเรื่อยๆเออสนุกด
3: ีแต่ถ้าฟังทางวิทยุเนี่ยตาอย่ามาดูนี่บ่อยๆนะมือต้องดูถนนตาต้องดูถนนนะคะขับรถไปเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้ถ้าใครขับรถใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่เข้ามาแวะถ้าเกิดจุดไฟแดงก็เม้นหน่อยแล้วก็วางอะไรเงี้ยอย่าดูอย่าลงเพลินดูเดี๋ยวเราจะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุไม่ดีไม่ดี
2: แต่หลายท่านก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็อย่างพี่แววที่บอกอยู่สายไหมที่กรุงเทพนะครับพี่สมชายมาอยู่คูบอนซอย4
3: อ๋อนี่ FC นะ
2: ครับผมนะฮะพี่สุรัตน์นะครับพี่ส่งเสืออบนี่นะยายฟังอยู่เคหะยายไม่มีบ้านโอเคไม่มีปัญหาอยู่ที่ไหนก็ฟังเราได้นะพี่ลุงอ้วนบอกเสียรังสิตพี่สมจิตบอกพิษณุโลกนะครับพี่ติ๋มวันนะครับโอ้ย
3: ขอบคุณมากขยันมาก
2: นุ่งหล่อนี่เกือบหลุดแล้วเกือบหลุดหมายถึงว่าข้อความเกือบหลุดพอบอกนุ่งหล่อรีบอ่านก่อนเลย
3: เ
2: ดี๋ยวเลย
3: ใช่ถูกต้อง

0: พี่เกษมบอกอยู่ที่ฉะอวดฉะอวดที่ไหนน้อ
1: นครศรีธรรมราชไหมพี่เกษม
0: มานะครับได้เลยอัปเดตข่าวกันค่ะ
1: ไปค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: นี่ไงโรงพยาบาลอ่างทองเอามาตั้งโต๊ะเลยเนี่ยเอาบุคลากรโดยนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะคะก็คือแพทย์หญิงปาริชาติระวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะคะก็บอกอัดคลิปชี้แจงเลยว่าเริ่มต้นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของทารกผู้เสียชีวิตนะคะโรงพยาบาลเนี่ยได้ทราบข้อร้องเรียนและข้อสงสัยของญาติต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดแล้วนะคะรวมถึงประเด็นที่มีการจัดกิจกรรมภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดมันได้หรือโด่งเนอะไปกินอย่างนั้น
0: โต๊ะจีน
1: ไปกินข้าวอย่างนั้นได้เหรอเป็นห้องปลอดเชื้อนะ
0: โอกาสที่พี่ๆเขาจะแบบว่าหยุดรวมหยุดพร้อมกันแล้วไปกินเนี่ยมันคงยาก
1: ใช่ไหมก็เลยต้องหมดระหว่างที่
0: พี่นึกถึงอ่ะคนอยู่เวน ICU อ่ะมันก็ชุดนึงมาชุดนึงกลับไง
1: มันกั้นด้วยพลาสติกใสเองเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะได้กินเลี้ยงอะไรกันทั้งงานมันก็ต้องที่โรงพยาบาลนี่แหละ
1: แต่ไม่ใช่ที่เขาเนี่ยเขาบอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าภายในหน่วยงานเนี่ยมีการจัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจริงโดยพื้นที่ที่รับประทานอาหารอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่รักษาผู้ป่วยโดยมีเพียงม่านพลาสติกใสกั้นเท่านั้นเอง
0: ก็ถ้าจะไปห้องอาหารหรือห้องอื่นมันก็ทิ้งห้องอีกไอซียูไปไหนไม่ได้
1: ทางผอ.ก็ยังบอกเลยว่าการจัดรับประทานอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นไม่เหมาะสมจะต้องมีการทบทวนการจัดกิจกรรมบุคลากรในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะโดยการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อที่จริงทันทีนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบกระบวนการรักษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงกระบวนการควบคุมการติดเชื้อแล้วก็ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประเมินข้อเท็จจริงและทางโรงพยาบาลก็ส่งทีมไปแสดงความเสียใจรับฟังข้อเสนอแนะนะคะจากญาติผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ประสานดูแลตอบข้อสงสัยกับญาติอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทางโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยการติดเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้รับบริการนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะแล้วทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อาดัมกุลนะคะก็บอกว่าทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยลงมาอ่างทองเนี่ยแล้วก็สาธารณสุขอ่างทองจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็เขาก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ได้กินธรรมดาสิโต้มันไม่ได้กินธรรมดาสิโด้งจัดเลี้ยงโต๊ะจีน5โต๊ะอ่ะในห้องไอซียูแล้วก็บอกว่าในกล้องวงจรปิดก็เห็นด้วยนะไม่การขนโต๊ะนี่เข้าไปด้วยมันนี่มันก็เกินไปถ้าเกิดกินแบบนิดๆหน่อยแอบกินเนี่ยมันก็เนาะวันนี้มันจัดเลี้ยงโต๊ะจีนอ่ะในห้องไอซียูเด็ก
0: ครับผมเขาเรื่องที่ผมบอกพี่ๆเขาต้องอยู่เวรไงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ้าวนะฮะหลังจากที่ได้ตำแหน่งไปนะเครื่องก็ร้อนนะฉุดไม่อยู่แล้วนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าที่นะครับ1ตุลาคมนี้ขึ้นผบ.วันนี้นะครับเปิดปฏิบัติการอีกแล้วครับพ่อไทยทิพย์อุ้ยอันนี้สวมต่างด้าวนะสวมเด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 คนน่ะ
1: ค่ะ
0: ไปค้นโรงพยาบาลเอกชนนะครับจับ4ผู้ต้องหาเลยฮะ
1: ได้เพิ่มใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับเห็นบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาตัวฝากขังทั้งหมดนะคร
1: ับ ก่อนหน้านี้เป็นข่าวบอกว่าอุ้ยเนี่ยรู้ว่าคนในกระบวนการได้เยอะนะแม่พอๆกับพวกไอ้โกงตื้นหรือสอบท้องถิ่นเลยเนาะ
0: นะครับร่วมกันนะครับเพื่อนะหาคนมารับรองบุตรให้เป็นคนไทยออกบัตรอะไรให้ทุกอย่างนะครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหาตอนนี้เป็นพ่อแม่ชาวจีนเนี่ย2พ่อไทยทิพย์อีก2เอาชื่อมาสวมนะนะครับก็ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจรองนะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้พร้อมกับท่านนฤชาโคสาศิวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับก็ร่วมกันและแถลงข่าวนะครับในการจับกลุ่มขบวนการนี้ตีแผ่นะฮะเปิดโปงขบวนการนี้เด็กต้องสงสัยที่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วเนี่ย 1,483 คนนะฮะเจอความผิดปกติจากบุคคล2รายนำมาสู่การจับกลุ่มขบวนการนี้4คนนะครับคือมีเด็ก2รายเนี่ยนะฮะถือหนังสือเดินทาง2สัญชาติเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบไล่กันไปดูนะครับ ในส่วนของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้หารือแล้วนะครับกับทางตัวแทนของด้านการแพทย์จะขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลในกรุงเทพทั้ง161แห่งให้เพิ่มความเข้มงวดเพราะอย่าลืมว่าถ้าไปแจ้งเกิดเนี่ยมันต้องมีเอกสารจากโรงพยาบาลไปเขาแสดงว่าต้องมีโรงพยาบาลเนี่ยมีส่วนรู้เห็นด้วยนะครับตำรวจก็เตือนคนไทยนะอย่ารับจ้างเป็นพ่อทิพย์โดยเด็ดขาดนะครับคดีนี้เนี่ยกฎหมายร้ายแรงนะครับมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์นะรวมถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโทษหนักนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันนี้เป็นเรื่องของการเตือนเลยเตือนภัยน้องๆหนูๆ นะคะสติกเกอร์มีการแบบใหม่แล้วเป็นสารเสพติดชนิดใหม่เป็นสติกเกอร์ลายการ์ตูน
0: สติกเกอร์
1: น่ารักไหมล่ะเนี่ยสติกเกอร์ลายการ์ตูนอ่ะ
0: ก็ดูเผินๆก็สติกเกอร์
1: ก็เหมือนสติกเกอร์เนี่ยแต่เขามีน้ำยาด้วยเห็นปะเนี่ยทางกรมศุลกากรเขาจับได้มีการลักลอบนำเข้าในบ้านเราเนี่ยคือคุณพันทองลอยกุลานันท์อธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าตอนนี้น่ะเจ้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้ตรวจยึดยาเสพติดก็เรียกว่า LSD หรือที่รู้จักกันในนามสแตมเมาประเทศต้นทางคือเยอรมนีมีความพยายามลักลอบนำเข้ามาในไทยนะคะจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทสารเสพติด LSD เนี่ยถือเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงเลยเขามีการนำสารเนี่ยหยดลงบนแผ่นกระดาษซับน้ำที่สกรีนเป็นลายการ์ตูนสีสดใสหรือสัญลักษณ์น่ารักเลยรูปร่างเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยในนี้เห็นไหมมีช่องสี่เหลี่ยมในลายการ์ตูนเนี่ยเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยนะคะจะเป็นเวลาหยดลงเวลาหยดลงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนคือเขาออกแบบเนี่ยเพื่อเป็นการตบตาเจ้าที่ให้เข้าง่ายเหมือนขนมเหมือนของเล่นสะสมทั่วไปนะคะแต่เมื่อร่างกายได้รับสาร LSD อย่างต่อเนื่องจะออกฤทธิ์ใส่ประสาทขั้นรุนแรงทำให้ผู้เสพเกิดภาพหลอนการรับรู้ผิดเพี้ยนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก้าวร้าวหวาดระแวงขั้นรุนแรงเลยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำร้ายตนเองหรืออันตรายถึงชีวิตเลยนะคะอธิบดีกรมศุลกากรนะครับบอกว่าแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกว่าการลักลอบคือมีการออกแบบให้ยาเสพติดเนี่ยมีรูปสัญลักษณ์ที่ดูปลอดภัยเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นก็เตือนนะคะผู้ปกครองให้เฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษลายการ์ตูนจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเข้าใจว่าสแตมป์การ์ตูนเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ขนมแต่เป็นยาเสพติดอันตรายที่ทำลายสมองการรับรู้แล้วก็อนาคตของผู้เสพได้อย่างถาวรเนี่ยโด่งระวังเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยมันน่ารักนั่นเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้มันมาในทุกรูปแบบ
1: ทุกรูปแบบเลยก็เรียกสแตมป์เมามาจากเยอรมนี
0: แ
1: ล้ว
0: ทางสุ
1: ร
0: ากรเขาจับ
1: เขามันจะมีน้ำยา LSD เนี่ยเข้าไปไงแล้วมันจะไปตบตำร่องแล้วก็ดมแล้วก็จะร้อน
0: โอ้ตายครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อ้าวก็จับได้สักทีนะครับคนร้ายที่ไปขโมยทองนะฮะขโมยของด้วยนะครับขโมยทองด้วยตามโรงพยาบาลเห็นบอกว่าตระเวนอยู่ในแถบภาคอีสานมาแล้วหลายโรงพยาบาลนะครับจากกรณีที่มีญาติผู้ป่วยนะครับแจ้งความว่าคือญาติเขาเนี่ยไปนอนรักษาตัวนะอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นระหว่างหลับเนี่ยเอากระเป๋าวางไว้บนเตียงคือเป็นห้องเหมือนห้องรวมอะพี่ห้องรวมใครจะเข้าออกเนี่ยก็เดินไปสิสมมติมี10เตียงใช่ไหมญาติใครต่อใครก็ไม่รู้ล่ะนะครับ
1: มันไม่ชอบพิเศษไง
0: ใช่คนร้ายเนี่ยนี่ก็ฉวยโอกาสเนี่ยนะครับเข้ามาหาทรัพย์สินนะฮะเห็นกระเป๋าวางอยู่หัวเตียงก็เลยหยิบไปโอ้โหปรากฏว่านะครับในนั้นเนี่ยมันมีทองอยู่ด้วยสิได้ทองไปเลยล่าสุดนะครับตำรวจสภ.ยางตลาดนะครับคุมตัวชายวัย54ปีผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ในโรงพยาบาลได้แล้วนะครับขณะเดียวกันตำรวจสภ.เขาสวนกวางนะครับกำลังเอาตัวมาตรวจสอบตำหนิรูปพรรณสันฐานตรวจสอบรอยสักเชื่อมโยงกับเหตุลักทรัพย์ในโรงพยาบาล11แห่งของพื้นที่7จังหวัดในภาคอีสานว่าเป็นหมอนี่หรือเปล่าเพราะคนที่จะเข้าไปขโมยของในโรงพยาบาลคงไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะเนี่ยแต่มีคนมาแจ้งความทั้งหมด11แห่งใน7จังหวัดนะครับก็กำลังตรวจสอบดูวันนั้นไอ้หมอนี่ได้ทองไปเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่า2บาทกับอีก2สลึงแล้วก็แหวน 50สตางค์เงินอีก 25,000 มือถืออีก1เครื่องโอ้โหคือเวลาคนไปโรงพยาบาลนะพี่กุ้งเขาก็บอกอยู่บ้านเนี่ยไม่อยากทิ้งทรัพย์สินไว
1: ้ค่ะ
0: พกมาใส่กระเป๋าเอามาไว้อยู่ติดตัวนอนอยู่เอากระเป๋าวางไว้บนหัว
1: ในโรงพยาบาลก็ไม่ปลอดภัย
0: ที่ไหนได้เป็นการรวมสินทรัพย์ให้มันเลย
1: จริงๆแล้วในโรงพยาบาลไม่มีใครคิดแล้วว่าจะมีขโมยขโจรอ่ะ
0: ก็อันนี้มันเกินมันรู้ไงมันก็เลยไปเลยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่หนุ่มคลั่งรักคนนี้ไปร้องเพลงจีบสาวแม่ไม้นะคะเขาไม่รักทำลายข้าวของเขาหมดเลยแต่ดีนะที่ร้านชำแห่งเนี้ยขายเป็นร้านขายของชำเนี่ยอยู่ที่อำเภอปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะเขามีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้หมดเลยเนี่ยเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ชื่อภูริวัฒน์เป็นเพื่อนบ้านที่มานั่งร้องเพลงอยู่หน้าร้านทุกวันแหละร้องเพลงจีบเจ้าของร้านไงเจ้าของร้านก็เป็นแม่ไม้ไงเขาก็ไม่เล่นด้วยไงแล้วก็ไปทีบเนี่ยเนี่ยโดยทีบข้าวของกระจุยกระจายหมดเลยนะคะไม่พอยังไปกรีดอะไรเนี่ยแล้วก็ไปเหมือนคนเสียสติเลยเนาะเนี่ย
0: คนมันรักอ่ะ
1: เหรอ
0: ทำไมไม่รักฉันล่ะเธอก็เป็นแม่ไม
1: ้
0: ทำไม
1: นี่ไงคนที่เป็นเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยนายพลวัฒน์คนนี้มาแอบทอดตนห้าสิบสามแล้วนะดงแต่ตนนี้ไม่เล่นด้วยเนื่องจากเป็นม่ายสามีเสียชีวิตไปแล้วหลายปีการที่มีคนมาพูดคุยหรือมาจีบเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติแต่นายภูริวัฒน์เนี่ยมักจะแสดงความไม่พอใจแล้วก็หึงหวงทุกครั้งหมายถึงว่าคนมีผู้ชายคนอื่นอีกอะมาจีบมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทงคงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของมั้งก็เลยเคยมีปากเสียงกันด้วยนะแล้วเคยนำผักที่วางขายมาปาใส่ลูกชายด้วยวัย25ที่มาคอยปกป้องแม่เนี่ยก็โดนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคลุ้มคลั่งหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่าไม่ได้รับความสนใจตัวเองเห็นท่าไม่ดีก็เลยแจ้งตำรวจเลยนะคะระหว่างกำลังเพิ่งจะแจ้งกำลังสื่อสารอยู่เนี่ยผู้ชายคนนี้ภูริวัฒน์เนี่ยก็บุกเข้ามาทำลายเข้าของในร้านจนพังเสียหายหมดเลยโชคดีที่ตัวร้านติดฟิล์มกรองแสงไว้ทำให้มองไม่เห็นภายในซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่สูงอายุอยู่ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนี่แหละอลาว่าเนี่ยตำรวจก็มาเลยนะคะจับตัวไปเลยอลาว่าทำลายทรัพย์สินเขาเนี่ยก็ควบคุมตัวไปเข้าคุกติดดำเนินคดีตามกฎหมายเขาบอกว่าทรัพย์สินเสียหายเยอะนะดง 199,100 บาททำลายรถจนกระบะด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: กระจกประตูแตกเลยแตกยุบเลยเนี่ยนู้นต้อง 40,000 กว่าบาทประตูบานเลื่อนหน้าร้าน2บานกระจกบานใหญ่ล้าด้วย 100,000 ตู้แช่สินค้าอีกอะไรอีกโอ้โหโต๊ะพับเล็กเพื่อเขาไม่รักเขาไม่อะไรก็พังซะเลยมันรักใช่ไหม
0: เขาไม่รักก็ไปหาคนที่ใช่รอเราอยู่
1: จ้าพูดได้นี่เขาจะรักเขา
0: ว
1: ัน
0: นึงก็ต้องเจอรักแท
1: ้เฮ้ยคน53มีคนคลั่งรักขนาดนี้เลยเนอะ
0: ใช่
1: มีลูกต้อง25ปีแล้วอ
0: ย่าไปทำอะไรเขาเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่รักเรา
1: เนอะไม่ใช่เนื้อคู่อ่ะ
0: แต่อยู่ที่ไหนยังไม่รู
1: ้ หาต่อไป หาต่อไป
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: วจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Polestar
5: เฮ้ย

0: ริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอา
0: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: นิดเดียวนะครับทักทายพี่ๆในเฟซพี่นางมารซิคอนนะครับนะฮะพี่มงกตทิพย์ทักทายเรา2คนเข้ามานะครับพี่ยุทธนาพี่ลิสานะครับนะพี่โสพลบอกดีเจกล้วยกล้วยอ่านข่าวเก่งนะครับลูกด้ง
11: ลูกดงคุณจบคนก็เรียกลูกดงอ่ะ
10: ขอบคุณครับพี่นะฮะ
11: ขอบคุณค่ะ
10: นี่นี่พี่พัชราวดีนะพี่พัชชาวดีนะครับบ้านพี่เปิดฟังตั้งแต่ตีห้านอนเมื่อไหร่ค่อยปิด
11: นี่แฟนตัวจริงของ95
10: โอ้สุดยอดเลยครับพี่ขอบพระคุณนะครับคุณเนเน่อยู่ส่วนรถไฟนะฮะนะฮะหลายครั้งบอก
11: เดี๋ยวนี้ทีเรากันมาก็จะบอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนดีเนาะจะได้รู้เน
10: า
11: ะ
10: ห้อง ICU มันไม่ใช่ห้องอาหารเออจริงนะครับอ่ะขอบคุณทุกความเห็นนะครับพี่ศรีวิไลจากนครศรีธรรมราชเอ้ยนี่ใช่ศรีวิไลส่งมั้ยฮะจากนครศรีธรรมราช
11: อยู่ใกล้กันหรือเปล่าม
10: าดูที่นนทบุรีนะครับวันนี้ตำรวจเอาผิด2ข้อหานะครับคนขับ2แถวนี่ทำเด็กนักเรียนตกรถเด็กผู้หญิงนะครับที่บางใหญ่ฮะกำลังวิ่งรับโดยสารถนนน่ากลัวด้วยนะถนนกาญจนาพี่ตกลงไปรถแถวนั้นวิ่งกันเร็วด้วยนะครับนี่ก็วันนี้ทางสำนักงานขนส่งนนทบุรีสั่งเอาผิดเลยนะครับถือว่าประมาทนะนะฮะเรียกเข้ามารับทราบนะครับแล้วก็ปรับโหไม่เกิน 50,000 บาทนะโอ้จะโทษสูงพอสมควรนะฮะก็โชเฟอร์ก็ไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับไปเยี่ยมนะครับน้องนักเรียน2คนที่ได้บาดเจ็บก็มีความผิดนะครับขับรถประมาทนะฮะก็ต้องโดนข้อหาไปด้วยนะครับยังไม่เห็นคลิปต้นเรื่องนะว่าเออนะประมาทแบบขับเร็วหรือยังไงนะทำไมน้องตกลงมา2คนเลยนะฮะ
11: ค่ะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: ขออภัยตกคนเดียวตกคนเดียวแต่โดน2ข้อหา
11: ค่ะ
10: ครับ
11: ชาวนครศรีธรรมราชซึ่งฟังเราอยู่เยอะนะคะเตรียมที่จะเกาะติดนะคะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญนะคะในวันพรุ่งนี้คือ25แล้วก็26นี้ที่เกาหลีนะคะเพราะว่าเขาจะมีการพิจารณานะคะให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกโลกของไทยเนี่ยเป็นแห่งที่9นะของไทยนะตอนนี้ทางคุณพนมจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยก็บอกว่าทางกรมศิลปากรก็ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจะได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะในการประชุมนี่แหละวันที่25 26นะคะก็เลยเตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะในโอกาสที่จะมีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้นะคะก็จะมีการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยมีการตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดมนต์การรวมพลังลำโนราบูชาพระธาตุแล้วก็จะมีการติดตั้งเป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ชมแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันเลยลุ้นการถ่ายทอดสดผลการประกาศอย่างใกล้ชิดเลยนะคะส่วนในที่วัดเนี่ยพี่เคยไปนะก็มีหัวใหญ่แล้วเขาก็จะเปิดห้องจัดแสดงเทศกาลถาวรในเรื่องของพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันพรุ่งนี้ใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาบอกจะตั้งจอโปรเจคเตอร์เลยให้ไปเข้าไปร่วมลุ้นด้วยแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
10: ค
11: โอ้ยบ้านเรามีเยอะแล้วเนาะ
10: อ
11: ันนี้เป็นแห่งที่9แล้วอ่ะ
10: ครับ
11: เออแก่งอาจารย์ก็ได้แล้วเนาะเขาใหญ่เน
10: า
11: ะไม่มีหลายที่นะ
10: แ
11: ล้วก็สีเทพเมืองสีเทพพิจิตรเนาะ
10: ครับครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ3
10: ตอนต้นรายการบอกจะสลับข่าวดีๆบ้างนะครับนี่ฮะมาดูร้านอาหารเช้าที่บุรีรัมย
11: ์คือช่วงเนี้ยเขาก็จะมีไปตามคนที่เข้าไปอุทธรณ์ไงมันไม่เยอะนะเขา
10: ไปหมายถึงว่าคนที่ต้องไปรออุทธรณ์ก็จะเยอะใช่ไหมร้านค้าพวกนี้ก็อาจจะแบบไปตั้งโรงทานแจกฟรีอะไรอย่างเงี้ย
11: เพื่อเป็นการเนี่ยไปให้กำลังใจอะไรด้วยอะไรต่างๆนี้
10: เออดีอย่าง
11: น
10: ี้ดี
11: เมื่อก่อนนั้นมีวัดแห่งหนึ่งพี่จำได้ว่ามีข่าวผ่านตามมาว่าเขามีการเอาถุงยางชีพมีข้าวของเครื่องใช้น้ำปลาข้าวเน
10: ี่
11: ยไปให้เพราะรู้ว่าคนที่มาเนี่ยผิดหวังแล้วแหละ
10: ผิดหวังจากบัตรสวัสดิการ
11: ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยที่ไหน
10: อันนี้ที่บุรีรัมย์นะครับร้านพูนสุกติ่มซำฉลองครบรอบ4ปีนะครับแจกมีคลุกสูตรโบราณพันห
11: ่
10: อขอว่าให้เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยได้อิ่มท้องกันนะใครที่เป็นพนักงานเงินเดือนข้าราชการก็ท่านก็ไปซื้อก่อนวันนี้ขอแจกนี่แหละชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำกันนะฮะเติมพลังกันก่อนอย่างที่พี่กล้วยว่าบางคนเนี่ยอาจจะพลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่าแจก2ชั่วโมงเกลี้ยงเลยครับโอ้พี่น้องชาวบุรีรัมย์วันนี้ก็นะได้นะน้ำจิตน้ำใจนะครับจากร้านที่เขามีกำลังอย่างเงี้ยก็ช่วยๆกันนั้นในภาวะนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอยู่ระหว่างการเสียใจอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์อยู่ระหว่างการน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราถึงไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละฮะก็อย่างน้อยก็ยังมีนะพี่ๆที่เขามีความพร้อมนะครับมาช่วยก่อนตอนนี้นะคนละไม้คนละมือใครช่วยอะไรได้ก็ทำกันนะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ2
11: ค่ะก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่ามีส.ส.ของจังหวัดอุดรธานีพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณกลั่งธุระพลนะคะที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะคะก็ทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมานะคะตอนนี้เนี่ยทางกกต.ก็เคาะวันแล้วนะคะกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็วันรับสมัครส.ส.แทนเขต3นี่ค่ะเขต3อุดรธานีนะคะแทนที่คุณหลังเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะก็กกต.บอกว่าจะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม30สิงหาคมเป็นวันเลือกตั้งแล้วก็ให้วันที่1ถึง5สิงหาคมเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะที่ห้องประชุมพุทธาลชั้น2ที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเขตเลือกตั้งที่3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมแล้วก็อำเภอเมืองอุดรโดยเฉพาะบ้านตำบลบ้านขาวนะคะอันนี้ก็แทนคุณหลังทูตรับผลซึ่งเป็นส.ส.เขต3อุดรธานีพรรคภูมิใจไทยก็เสียชีวิตไปก็เลยต้องจัดเลือกตั้งซ่อมค่ะ
10: ครับผม
11: ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม
9: มหานครรอบทิศอันดับ1
10: วันนี้ครบนะฮะ10อันดับนะครับอันดับ1วันนี้นะครับมาแลนด์บริดจ์ในภาคใต
11: ้ตั้งตั้งแต่ต้นแรกๆเลยตั้งแต่มากับรัฐบาลเลยนะแลนด์บริด
10: จ์
11: นะพี่จำได้แล้วก็คือแบบ
10: ไม่กับโปรเจกต
11: ์ตอนเข้าคอรมอมีประชุมคอรมอนั่นแรกๆไงทีมงานของคุณพี่พัฒน์ก็พูดถึงเรื่องนี้เลยว
10: ่
11: าจะดันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องตั้งแต่แรกๆตั้งคอรมอเลย
10: ผมนะถ้าทำเส้นทางนะจากฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลากมาฝั่งอันดามันจบที่ระนองนะครับก็ล่าสุดนะฮะ ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะครับคุณเอกนิติออกมาประกาศพับ

0: ใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองแทนนะครับอย่างที่พวกขนส่งเขาบอกกันเนาะว่าถ้าเกิดคุณเอาเรือมากว่าจะขนของลมจากเรือมาขนต่อขึ้นรถไฟแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาฝั่งนี้เอาขนจากรถไฟลงไปเรืออีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้มันจะวิ่งอ้อมเนี่ยนะด้ามขวาเราจะเร็วกว่าหรือเปล่าเขาก็ว่า
1: พับแล้วพับแผนแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยแหละครับรัฐบาลก็ฟังเสียงนะแล้วก็คุณเอกนิติยืนยันว่าผลการศึกษาแล้วไม่คุ้ม
1: ไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจไม่คือผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
0: ใช่ใช่ครับผม
1: อันนี้ก็ต้องพับโครงการไป
0: นะฮะ
1: ก็ดีนะคะช่วงนี้รัฐบาลโดนหลายเรื่อง
0: สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้โอ้ข้อความนี่ยังไหลมาต่อเนื่องนะพี่ไตรรัตน์บอกระยองฝนตกนะครับพี่มาลีบอกอยู่แยกอโศกสุขุมวิท23พี่คอนเทมบอกว่าจากขอนแก่นครับ
1: คุณณพิสาบอกว่าต้องวิทยุให้แม่สมจิตฟังต้องเปิดโทรศัพท์เอ้ยวิทยุแม่สมจิตพังต้องเปิดโทรศัพท์ให้ฟังค่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับ
0: อ
1: ันนี้ FC ตัวคุณณพิสาสุวรรณประการขอบคุณทุกท่านทุกสายเลยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
0: วันจันทร์นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจตกล้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้ที่วัดจำปาทารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้จำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานวิมลตาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุสงยออำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานวิมลอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทธศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์อย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดมนาหวานอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์อย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเลขที่115ทับ1หมู่ที่6ตำบลลูโบะบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วย

0: วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญเตากล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงปิกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงอย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเลขที่153/3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิดเถ้ากล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานซาการิยะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานซาการิยะอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
8: ม่วนแต่เจ้า
9: เด้อแรงออกจังหู้นี
8: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
10: โดนใจสุด
7: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวด์เติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
11: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
15: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
16: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
15: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
17: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
18: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3เพลงนะครับชาวคณะต้องบอกเลยนะว่าทำไมต้องหวานอะไรเบอร์นี้นะครับโอ้ไม่ได้ครับลูกพี่ผมบอกเลยนะว่าช่วงวันศุกร์แห่งชาตินี่จะเป็นช่วงที่ชาวคณะของเราเนี่ยจะเพลิดเพลินมากเลยในการฟังเพลงนะครับยิ่งยามค่ำคืนนะครับเป็นช่วงที่ชาวคณะก็เริ่มพักผ่อนใช่ไหมครับก็ต้องฟังสบายๆนะครับเริ่มมีความสุนทรีสูงมากๆเลยนะครับเราก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงนะครับมีวอไอนี่รักเธอหมดหัวใจนะฮะจากน้องเพียวๆชอบแบบนี้จากหนามเตยนะครับแล้วก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคนแม้เจินๆนะครับก็3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณสิงกระบะนะฮะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ขออนุญาตมาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเอ๊ะวันศุกร์แห่งชาติโอ้ยไปกินข้าวค่ะไปเดินช้อปปิ้งสวยๆนะครับไปเดินประตูน้ำอะไรอย่างงี้ก็บอกได้เลยนะครับนะหรือว่าใครที่กำลังเดินทางอยู่นะฮะขับรถอยู่ส่งของอยู่ก็อย่าลืมครับลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ฟังเพลงสวยๆเลยนะตอนนี้ใครที่พักผ่อนอยู่แล้วก็แวะเข้ามานะฮะสักแป๊บหนึ่ง2นาทีก็ได้นะครับนะเข้ามาจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมเพราะว่าถ้าแม่นอนตอน2ทุ่มนะครับแม่จะไปตื่นตอน5ทุ่มนะครับแล้วพอ5ทุ่มเนี่ยตามันจะสว่างครับแม่จะไปหลับอีกทีประมาณตี2นะครับแล้วก็มานอนอีกทีนึงก็ประมาณเกือบตี5นะครับมันจะกลับเวลามาก

ากเลยฉะนั้นแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่เล่นเข้าเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับนะอยากฟังเพลงไหนก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับแม่หรือแม่จะมาโรสติกเกอร์ก็ได้นะครับ ตอนนี้ชาวคณะของเรามาปูเสือรออยู่แล้วเต็มวงนะฮะเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่สุนีพี่ศรีวิไลนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่น้อยนะครับมีพี่ซอยนะครับพี่ชนาพรพี่คัมภีร์นะครับพี่เลิฟลีนพี่สัญญาสุขผ่องพี่จิราพรนะครับนะแล้วก็มีพี่มกราพี่สุภชัยพี่อรพินพี่ลำดวนเจ้าพี่บานเย็นพี่กัญญาพัฒน์พี่ประภานะครับมีพี่เอกณรงค์ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะวันนี้คึกคักมากเลยนะมีพี่วิชาญน้องอาร์เมอร์นะครับผมนะมีพี่หนูริงก็มาแล้วนะครับมีไบตี้นะครับนะมีพี่สู่ฮอลแลนด์นะครับนะมีพี่ขวัญเรือนกำลังเจียวไข่อยู่ใช่ไหมครับนะพี่จิตกำลังกินข้าวอยู่เห็นไหมครับคือได้ทุกช่วงเวลาเลยนะครับให้เราได้อยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับนะแล้วก็กินข้าวเสร็จเข้ามาเล่นกันต่อนะครับนะพี่สุนีก็บอกว่านอนฟังอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะนะครับฟังเพลงสวยๆเลยนะครับนะวันนี้คึกคักนะครับน้าเมย์มาแล้วพี่หนูริงนะครับนะชาวคณะของเราไบตี้นะครับนะน้องอุ้มมี่ก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเรื่องเอาใช้กันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับกับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็แทนน้องสาย1วันก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้านะครับน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่หลังเพลงนี้นะกดเข้ามารัวๆ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: แอลตอนนี้ก็รอสายหนึ่งสายนะครับมาสวนกันแป๊บหนึ่งนะครับรับสายปุ๊บแบบวางไปแล้วนะครับแต่พี่ก็ปูเสื่อรออยู่นะครับผมนะวันนี้มีสายจากภูเก็ตนะครับนะนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะพี่จันชายนะครับนะอ้าวแหมสวนกันนิดเดียวเองนะครับ พอดีดูเวลาแล้วทันนะครับผมก็อ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีน้องกัญญานะครับพี่กล้วยชูไพรพี่ละไอนะครับมีหนูดีพี่อนัสการนะครับนะพี่สอนจินดารัตน์นะครับอ่ะมาแล้วครับ1สายสวัสดีครับพี่จันฉายครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับฟังอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่ภูเก็ตค
1: ่
2: ะ
1: อุ๊ยภูเก็ตอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: ก็อากาศเย็นสบายดีเพราะว่าฝนตก
1: อุ๊ยเหรอ
2: ตกกลางวัน
1: อุ๊ยเหรอช่วงนี
2: ้ครับ2-3 วันที่แล้วฝนไม่ตกร้อนมากค่ะ
1: โอ้ครับแล้วตอนนี้ภูเก็ตนี่มีช่วงไหนแบบน่าเที่ยวมั่งครับพี่แนะนำหน่อยครับ
2: อ๋อก็เข้าไปเที่ยวป่าตองกันไปเที่ยวถนนหลวงพ่อมันเป็นเมืองเก่าอะค่ะ
1: โอ้คนแบบชาวต่างชาติเยอะไหมครับภูเก็ตนี่ฮอตมากเลยนะ
2: ต่างชาติเยอะป่าตองนู้นอะค่ะ
1: ครับครับแล้วครับ
2: ทุกปี
1: เลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วถ้าหน้าถ้าหน้ายิ่งเยอะตอนนี้มันหน้าโลหน้าฝนอยู
1: ่โอ้ถ้าเป็นพวกหน้าร้อนนี่จะแบบเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวเยอะเนอะพี่เน
2: าะค่ะ
1: ครับแล้วพี่จันฉายทำอะไรอยู่ที่ภูเก็ตครับ
2: อ๋อเป็นคุณย่าอยู่บ้านให้หลานเขาไปทำงานต่างประเทศกับแม่เขา
1: ครับ
2: อยู่ประเทศดูไบและทีนี้ปีหนึ่งเขาจะมาครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นคุณย่าแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ลูกชายก็ธุรกิจรถตู้ค่ะ
1: ครับก็พูดง่ายๆคือเกษียณแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องพักผ่อนแล้วนะครับตอนนี้ต้องนั่งฟังเพลงกินคุกกี้จิบกาแฟสวยๆแล้วนะครับไม่ทำงานหนักแล้วนะ
2: ไม่ทานกาแฟ
1: โอ้หรอ
2: เป็นคนที่ว่าไม่ทานกาแฟเลยตอนนี้นอนนะเนี่ยนอนเตียงในห้องเนี่ยฟ
1: ัง
2: เพลงฟังมานานแล้วเพราะอยากจะขอเพลงโทรก็ไม่ค่อยจะติด
1: อู้ติดแล้วเดี๋ยวนะขออนุญาตพี่จันฉายจะเสียงแบบเหมือนวัยรุ่นมากเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
2: อายุเหรอ
1: ครับ
2: อายุ76ปีเป็นคุณย่า
1: โอ้ครับดีใจช่วงมีแต่ละท่านโทรมาไม่ธรรมดาเลยนะครับ
2: ค่ะรักษาสุขภาพค่ะ
1: ครับโอ้ยขอบคุณมากอุ้ยดูแข็งแรงมากเลยนะครับคือฟังเสียงนู้แบบวัยรุ่นมากเลย
2: ขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนไป
1: ค
2: นไปนี่ได้
1: จริงป่ะครับ70กว่าเนี่ยนะ
2: ฮะ
1: โอ้โ
2: หไม่ค่อยไปในเมืองแล้ว
1: รถมัน
2: มากอ๋อไม่ไ
1: ป
2: ในเมืองหรอกเดินเอาไปตลาดนัดอยู่ใกล้ๆจะมีบิ๊กซีมีโลตัสม
1: ี
2: เซเว่นอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเดินไปสักครึ่งกิโลก็ถึงแล้ว
1: ครับอุ้ยแสดงว่าแข็งแรงนะครับ
2: ฮะร
1: ัก
2: ษาสุขภาพ
1: โอ้ดีแล้วนะครับอายุยืน120ปี
2: ตรวจสุขภาพ
1: ครับครับเอาได้วันนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลงขออนุญาตเรียกพี่นะครับพี่จันฉายอยากฟังเพลง
2: อ๋อขอเพลงว่าในร้อยหน้าลิฟ
1: ครับผมมอบไปใครดี
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแหละและอีกเพลงนึงก็ขอ
1: โอ้เดี๋ยวเขาได้เพลงเดียวคุณย่าเพลงเดียวได้เพลงเดียวคุณย่าไม่เบิ้ลคิวยาวคุณย่าครับ
2: ได้เพลงหนึ่งก็ได
1: ้
2: คอยทางที่นางรอง
1: เพลงนี้แหละในร้อยที่นาลิปในร้อยหน้าลิปนี่แหละนะนะคุณย่าโอเคขอบคุณนะคุณย่านะ
2: ขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับโอ้โหนี่แบบเขากรี๊ดกันลั่นเลยนะครับแบบมันมากเลยนะฮะนี่คือจะขอก็รีบขอจากพี่ทรานะก็เป็นงานคอนเสิร์ตพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาพูดถึงนะครับเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่านะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะตอนนี้นะกรมอุตุก็มาอัปเดตตอน18:06 น.ที่ผ่านมาวันนี้นะครับมาดูกันว่าอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับนะภาคเหนือนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะค่ำๆเลยนะ60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่22 องศานะครับไปที่ภาคอีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยประมาณ22 องศานะครับนะลงมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24 องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23 องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะฮะประมาณ27 องศานะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% เลยนะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 องศานะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23 องศานะจ๊ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสีย

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5

0: งานจากพี่วานะครับนี่คือฝากใจไว้ฝั่งลาวนะครับมีงอยฝั่งโขงนะครับจากน้องแคนทุ่งกระเจียวนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับอ้าวลูกพี่ตอนนี้รีบส่งมาการบ้านของเราในช่วงพาเรทที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากเคียสนะฮะตะเกียงดวงน้อยจาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเร่งต่อยอดผลเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการถือเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับจีนตลอดจนเชิญภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนเข้าร่วมงาน Defense and Security 2027เพื่อขยายความร่วมมือทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันในประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นการแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีผ่านการเจรจาและการหารือบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีพร้อมขอบคุณจีนที่สนับสนุนการเจรจาและการแก้ปัญหาอย่างสันติกลต.กล่าวโทษสุภาพรพิมพ์พงษ์นำส่งเอกสารเท็จต่อสำนักงานกลต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.แจ้งว่าได้กล่าวโทษนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยความผิดกรณีนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือแบบ59และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือแบบ246/2ต่อสำนักงานกลต.ไม่ตรงกับความเป็นจริงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535กลต.ตรวจสอบพบว่านางสาวสุภาพรได้นำส่งแบบ59รวม4ฉบับระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569และแบบ246/2รวม7ฉบับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยไม่ได้มีการถือหลักทรัพย์หรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่แสดงในเอกสารทั้งนี้ภายหลังการกล่าวโทษของกลต.กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการและการพิจารณาของศาลยุติธรรมตามลำดับชมรมผู้เลี้ยงนกประหลอดหัวโขนหรือ

0: นกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนใต้เผยจะให้ความสำคัญกับการเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภาพลดการจับนกจากธรรมชาติธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: การปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกสร้างความยินดีให้กับผู้เลี้ยงนกทั่วประเทศหลังใช้เวลาในการต่อสู้มาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีนายวิชาญอมโรรองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าหลังจากปลดล็อกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเพาะพันธุ์เพื่อให้มีนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้การเพาะขยายพันธุ์เสรีซึ่งจะทำให้คุณภาพที่มีอยู่แล้วดีมากขึ้นเพื่อทำใหการจับนกจากธรรมชาติค่อยๆหายไปส่วนการตลาดหลังการปลดล็อกคิดว่าตลาดที่เติบโตอยู่แล้วจะยิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งนกกรงหัวจุกแตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆคือสัตว์เศรษฐกิจชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การเลี้ยงเม็ดเงินจะกระจายสู่ชาวบ้านและชุมชนอย่างแท้จริงนกเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีทำกรงทำซี่กรงทำผ้าคลุมกรงหัวกรงชาวบ้านชุมชนอีกมากมายที่จะได้ประโยชน์จากการปลดล็อกในครั้งนี้ส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์ถ้าปลดล็อกแล้วพบว่าปริมาณนกกรงหัวจุกในธรรมชาติลดน้อยลงก็สามารถจะดึงกลับเข้าไปในบัญชีได้เหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงผู้เพาะเลี้ยงคนรักนกจะต้องร่วมกันอนุรักษ์และทำให้มีนกเพียงพอกับความต้องการของตลาดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: ครับผมพี่เขียวนะครับ
5: ครับผม
4: อ้าวพี่เขียวตอนนี้ชุมพรอากาศเป็นไงบ้างครับพี
5: ่วันนี้ตกแต่ไม่มากครับผม
4: อ๋อวันนี้มีปอแปะปอแปะแต่ไม่เยอะมากเนาะ
5: ครับผม
4: ครับแล้วเราช่วงค่ำๆแบบนี้เรามีภารกิจอะไรบ้างครับพี่เขียว
5: ฟังวิทยุอยู่ครับ
4: อ๋อเราไม่ต้องไปกรีดยางอะไรใช่ไหมครับ
5: กรีดไม่ได้หรอกครับผมตามองไม่เห็นครับ
4: อ๋อช่วงนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องทำงานก็เป็นรวดทำอะไรเบาๆไปเนาะพี่เขียวเน
5: าะสายตาพิการพิสายตาครับ
4: อ๋อครับผมก็ไปทำอะไรเบาๆดีแล้วพี่เขียวเนาะ
5: ครับผม
4: ครับแต่ไม่เครียดเนาะ
5: ไม่เครียดครับ
4: อ้าวนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
5: น้ำตาจะโทครับผม
4: ของครูสุรพลนะ
5: ครับผม
4: อ้าวงั้นเดี๋ยวพี่เขียวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่เขียว
5: ครับผม
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำครับ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สุดทริกกะเหรี่ยงครับ
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: ในขวดเดียวครับ
4: และสบู่ไมด้า
5: สบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: เชื้อราครับ
4: สาเหตุของอาการคัน
5: ลดเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: อ้าวเป๊ะเลยครับผมชุดนี้พี่เขียวมอบให้ใครดีครับ
5: สายรักไม้ตะกี้น้องสายไหมครับ
4: ครับน้องแป้งคนงาม
5: น้องแป้งใช่ไหม
4: ครับ
5: มอบพิเศษน้องแป้งเลยครับแล้วก็แฟนเพลงทุกคนครับผมพิเศษดีเจครับ
4: ครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่เขียวมากเลยนะ
5: ครับผมเป็นจ้องแป้งสุดๆเลยครับผม
4: ครับผมนะโอเคได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะ
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับโอ้โหเป็นเรื่องของน้ำตาไหลนะครับผมนะน้ำตาไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับน้ำเมนี่รีบเข้ามากรี๊ดเลยนะครับผมน้ำตามดแดงนะครับจ่าร้อยนะฮะมีน้ำตาลาไซนะครับไทยธนาวุฒินะฮะแล้วก็มีน้ำตาจ่าโทครูสุรพลนะฮะก็จัดไปครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของถั่วงอกนะครับนะเราต้องกินผักแล้วก็ผลไม้ให้พอสมควรนะฮะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะถั่วงอกที่ผมจำได้นะตอนที่เราไปกินขนมจีนใช่ไหมผมชอบทานขนมจีนน้ำยาป่าใช่ไหมครับแล้วก็ให้พี่เขาเนี่ยเอาถั่วงอกเนี่ยเอาไปลวกในน้ำยาเนี่ยนะครับบางทีเป็นหม้อใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็ลวกมาแล้วให้มันนิ่มนิดนึงนะโอ้กินแล้วดีนะครับนะกินผักเยอะๆนะใส่ผักดองนะใส่พริกป่นหน่อยโอ้โหแบบสุดจัดมากเลยนะถั่วงอกอร่อยมากเลยเจ้ามาผัดผักก็ได้นะเอามาผัดใส่พวกเกี๊ยมชงเกี๊ยมชายแล้วผัดอะไรก็ได้ที่ลูกพี่ชอบเนี่ยใส่เต้าหู้ก็ได้นะก็ดีมากเลยนะผมไปดูข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะครับนะมีทั้งของเม็ดไทยด้วยนะฮะก็บอกว่าถั่วงอกเนี่ยเขามีวิตามินซีวิตามินบีรวมนะครับเช่นโฟเลตนะฮะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มีบำรุงผิวพรรณป้องกันการเสื่อมของเซลล์นะฮะแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีน

0: ช้ำมาเลยนะครับนะงานใหม่ของน้องนุชวิราวันนะฮะนี่คือจบสานะนะครับนะจากภูไทยเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากแนทราเชนนะครับนะฟิชลิงกับพี่กล้วยสแตมนะฮะนี่คือโนราพลัดถิ่นนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่20นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้คนต้นทางนะครับน้องเบิร์นฟิชลิงกับน้องแมนนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอามาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์หน่อยนะมีพี่แอมจันทบุรีนะครับยายแสงบางนานะครับพี่วอนกาญจนบุรีมีพี่อนันต์โคราชพี่อันนนทบุรีนะครับพี่หนุ่มพี่กุลพี่หนุ่มพี่กุลทองนะครับนราธิวาสนะฮะแล้วก็มีป้าจำเนียนมีป้าติ๊กสามโคกนะพี่บุญทรัพย์อุบลนะครับนะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเราเมื่อสักครู่นี้หลุดพลั่วไปนะครับตอนนี้ก็เปิดใหม่ก็เข้ามารัวได้เลยนะครับมีน้าเมย์นะครับนะน้องใหม่น้อยนะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่ขวัญเรือนพี่จิตนะครับชาวคณะของเราน้องอนัสการนะครับนะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่จิราพรก็ยังอยู่นะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: ันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะฮะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะแล้วก็อยู่ยาวจนถึง4 ทุ่มนะครับนะเอาใครไปไหวก็ลุยกันต่อนะใครที่ไม่ไหวก็พักผ่อนกันนะแล้วก็ฟังเพลงแบบมีความสุขแบบยาวๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงงานจากพี่อิทธินะครับอันนี้ก็ติดค้างชาวคณะไว้เรา3 คนรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคืนวันศุกร์สุดหันษาวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยคะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะรอคอยวันศุกร์นะทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็รอว่าจะได้พักบ้างก็เสาร์อาทิตย์หรือบางคนอาจจะยังไม่ได้พักนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสู้กันต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังทักทายนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังดึกๆนิดนึงนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ฝากอีก1ช่วงรายการด้วยนะคะวันอาทิตย์เย็นๆนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยก็จะเป็นรายการเพลงเก่าๆเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่เรามาทักทายกันนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ฟัง3เพลงวันนี้นะคะเลือกมาแบบศิลปินเสียงหวานหวานนะคะแล้วก็เพลงที่โอ้โหเป็นเพลงแบบดีๆทั้งนั้นเลยจริงๆเพลงก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าอันเนี้ยคือจะบอกว่ายังไงมีทั้งความหมายมีทั้งมนต์ขลังนะคะเริ่มต้นมากับมนพ่อแก่นะคะงานจากพี่แก้วฟ้าสหเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไมทองคำนะกับเพลงเสียงหวานจากหลานยโมนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะหลายคนชื่นชอบด้วยกับนางกวักมหาเสน่ห์นะคะมาในเวอร์ชันเสียงหวานๆของพี่ยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะคะ3งานเพลงเพราะๆนะคะในช่วงฮิตมาราธอนของเราค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะสุดสัปดาห์ใครที่บอกว่าขอเพลงมาตลอดเลยทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ยังบ่ได้ฟังเตื้อนะเจ้า ยังไม่ได้ฟังสักกะทีนะเอาเป็นว่าในช่วงของดีเจลูกตาลชนิชาก็แล้วกันเนาะใครที่ขอเข้ามาฝากเข้ามาแล้วหนูยังไม่ได้เปิดให้นะคะก็ทวงได้นะบอกว่านะคะขอมายังบ่ได้ฟังเตื้อเจ้าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่สายชิวฮิวใจของเรานะคะจองสายได้เลยตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะหรือจะส่ง SMS เข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะส่งข้อความเนาะเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีเข้ามาอุ้ยนะคะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชานะเพลงนี้เข้ามาแรงกันนะนะแล้วก็มีสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อความจากคุณแม่รุ่นนะคะแล้วก็สมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะนะคะสวัสดีพี่เกรียงไกรพี่บอลพาสนะคะพี่สุเนศพี่เดือนเพ็ญพี่แม็กชาติไทยพี่เล็กสีประดับค่ะพี่เดียวจรัญระโนดเนี่ยบอกสวัสดีลูกตาลคนสวยนะคะพี่เบลเบดเนี่ยนะคะพี่เลิฟวัชรพรสวัสดีเจ้าวันนี้มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะพี่ไตรรัตน์นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะป้าติ๋มนะพี่ลำดวนนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่วรรณภาพี่อัมพลพี่สุนิสาพี่อเนกจากสุโขทัยจ้าคุณแม่ทิพย์ภาพรด้วยนะคะน้องไบค์นะเอามาแล้วมาแล้วนะคะพี่กุสุมานะคะพี่ธนชพรน้องแชมป์พี่นักรบโอ้โหวันนี้มากันอย่างอบอุ่นเช่นเคยนะคะมีใครอีกพี่ทัศนีพรนะคะแล้วก็พี่อัมพลบอกว่าคนผิดโลกรายงานตัวครับดีเจคนสวยเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะวันนี้ใครคิดถึงกันนะคะก่อนที่จะไปหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนาะเนี่ยค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกันสักนิดนึงแล้วกันเนื้อจ๊ะนะคะที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะร้อนจะฝนจะหนาวนะคะยังมี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฟังวิทยุเนี่ยอาจจะมีพักบางช่ว งแต่ว่าถ้าเกิดอยากอยู่กันแบบยาวๆนะคะมาทางออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ของเรานะคะ41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั่วประเทศนะเผื่อว่าถ้าเกิดมีใครบอกว่าโอ้นะฟังทางออนไลน์แล้วอยากจะฟังทางวิทยุบ้างแต่หาเลขเมกะเฮิรตซ์ไม่เจอมาพิมพ์บอกได้นะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานนะคะทีมงานน้องๆนี่แหละนะคะไม่ใช่ใครหรอกน่ารักมากๆช่วยหาตัวเลขได้นะคะวันหลายๆครั้งก็มีพี่ๆแฟนรายการบอกว่าเออหมุนหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอยากฟังทางวิทยุมันแบบคลาสสิกดีมันเหมือนแบบนะสมัยก่อนเราฟังวิทยุทรานซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่วิทยุทรานซิสเตอร์นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าคนในสังคมก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าโหยหาอะไรที่เป็นแบบเก่าๆอ่ะนะคะก็มีทั้งวิทยุทรานซิสเตอร์กล้องฟิล์มอะไรเงี้ยไปล้างรูปแบบล้างห้องมือล้างฟิล์มอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยเนาะซื้อบางคนซื้อสะสมนะเยอะมากแผ่นเสียงอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะก็คลาสสิกถือว่าวิทยุเนี่ยก็อยู่คู่กับคนไทยนะคะมานานโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเนี่ยรายการเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะของเราเนี่ยก็22ปีแล้วคุณผู้ฟัง22ขวบแล้วหลายคนบอกฟังมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะคะติดตามกันมาตลอดจนถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวนึงงานเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่ยิ่งยงยอดบวงงามบ้างดีกว่าเนาะไม่เปิดนาเดี๋ยวเขามาทวงหน้าเฟซเฝ้ารักเฝ้าคอยค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านะคะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นสายที่เขารอคอยมานานมากๆที่จะขอเพลงใหม่ของดีเจลูกตาลนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อมค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงคะวันนี้ที่รอคอยค่ะ
2: สมหวังแล้วจริง
1: โถขอบคุณนะคะพี่อ้อมน่ารักจังเลยนี่แบบหนูเห็นปุ๊บเนี่ยหนูต้องบอกว่าแป้งโทรกลับเลยเดี๋ยวนี้เลยโอเคพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นแฟนรายการแฟนประจำในช่วงของดีเจลูกตาลชุนิชาเลยแล้วก็น่ารักมากนะคะคอยซัพพอร์ตนะคะทางวิทยุอยู่เรื่อยแล้วได้ไปดูมิวสิกวิดีโออย่างสวยมากเลยนะนี่หนูบอกเลย
2: ไม่ได้ดูน้องสาวเขาไม่ดูคุณน้องสาวเขาไม่รู้เขาเล่นอะไรต่ออะไรเขา
1: หยอกเล่นเฉยๆแต่ฟังจากทางวิทยุเอาเนาะ
2: ดีชวนน้องสาวก็ดูแต่น้องสาวก็ไม่ดู
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ว่างๆมีโอกาสก็ดูได้ค่ะดูได้ตลอดเลยอยู่ในช่อง
2: น้องสาวเขาไม่ใช่ยุ่งมีเรื่องเพลงอะไรเนี่ย
1: เขาไม่ค่อยได้ฟังเพลงใช่ไหมอาจจะทำงานนู่นนี่อะไรเงี้ยเนาะนะฮะ
2: ใช่ก็ทำแต่งงานของเขา
1: ใช่แต่พี่อ้อมไม่ชอบฟังเพลงไม่เป็นไร อยากฟังก็เนี่ยขอเข้ามาได้เลยที่ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเนาะโอเคไหมเนี่ย
2: เอาได้สองเอาได้สองเพลงมันเขาได้ดิ
1: อะไรสองเพลงยังไงจ๊ะ
2: เอาได้สองเพลงเอาอีกเพลงน
1: ึ
2: ง
1: อ๋อจะเย็นๆสินี่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ให้ปล่อยอีกเพลงใหม่แล้วเห็นดูขอบคุณค่ะพี่อ้อมค่ะอ่ะวันนี้จัดให้เลยค่ะอ่ะไหนบอกชื่อเพลงให้หนูชื่นใจหน่อยได้ไหมเนี่ย
2: ก็บอกชบาสีแดง
1: โอ้ดีนะเป็นสีแดงไม่เป็นสีอื่นนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณค่ะพี่อ้อมค่ะก่อนจะวางสายสุราษฎร์ฝนตกไหมคะเนี่ยวันนี
2: ้ตกนิดๆหน่อยๆต้องตกวันนี้แหละ
1: ตกนิดๆหน่อยๆแล้วสุขภาพพี่อ้อมล่ะคะเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
2: ก็เหมือนเดิมแหละเป็นอย่างนี้แหละ
1: โอเคนะหัวเราะได้ยิ้มได้นะ
2: โรคของพี่มาก
1: จ้ะยังไงก็รักษาสุขภาพ

0: ด้วยนะพี่นะเงาๆก็โทรมานะจ๊ะ
1: จ้านี่พี่ชอบเพลงเก่าๆก็ชอบนะ
0: ได้ขอมาได้เลยอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาหนูมีเวลาหนูจัดให้อยู่แล้วเนาะ
1: พี่ชอบเพลงที่ดนตรีมาจากทางเหนืออ
0: ๋อมีแบบสล้อซอซึงเสียงปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแบบเหนือ
1: นั่นแหละเด็กทางเหนือนะ
0: จ้า
1: พี่ชอบผู้ชายเจ้าเอ๋ยด้วย
0: อ่
1: ะดนตรีเพราะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยกับดอกชบาสีแดงนะพี่อ้อมรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะรอฟังนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังพี่อ้อมเนี่ยก็รอเพลงใหม่ของตาเนี่ยมานานมากนะคะตั้งแต่จัดรายการแรกๆเลยนะคะก็ปีนี้2ปีเนาะ2ปีกว่าๆนะคะพี่อ้อมก็บอกว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม่เมื่อไหร่จะปล่อยเพลงใหม่ก็เลยบอกว่าวันนี้แหละนะคะเป็นวันนี้ที่รอคอยของพี่อ้อมที่จะได้ขอเพลงใหม่หน้าใหม่แล้วนะคะจัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสายชิวฮิวใจกับดอกชบาสีแดงใหม่ล่าสุดจากลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อริกาโตโกไซมาสขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะสายหน้าใหม่ของเราพี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะนั้นทำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะนะก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังคะยินดีนะจ๊ะนะคะสวัสดีพี่อะไรนะเดี๋ยวนะเอาข้อความหายนะคะพี่หนูเจนสวัสดีค่ะแล้วก็น้องนุกศรีนครสุโขทัยบอก FC เด้อขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะนะพี่เลิฟบอกกรี๊ดสายหน้าไมค์ขอดอกชบาสีแดงนี่นะคะแล้วก็พี่สุด้วยนะคะสวัสดีพี่สุค่ะนะฮะพี่สุบอกว่าเพลงดังไปจนถึงฮอลแลนด์เลยนะเพราะว่าเปิดลำโพงดังมาก ที่ฮอลแลนด์ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่อนิรุธด้วยนะคะคุณแม่แม่แก้วบอกสายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจมากเดี๋ยวแม่แก้วแจกตังค์นะแม่บอกไม่ปรึกษาเลยนะดีเจนะสวัสดีพี่สายทองนะคะพี่ทินพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สุเนตรบอกว่าดีเจคนสวยขอเพลงฟ้าสางที่พะเยาหน่อยจ้าพรุ่งนี้จะเดินทางไปเหนือจ้านะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็พี่นิดทรงพลบอกสวดค่ะน้องลูกตาลคนสวยและพูดเก่งงานเยอะนะฮะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะจ๊ะนะ SMS มีเพิ่มเติมไหมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโอ้เพลงร้องยากมากเลยก็ยากจริงอะค่ะใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือก็เหมือนเราพยายามให้มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็บวกกับความเป็นตัวเองนี่แหละความเป็นตาเนี่แหละเขาไปในเพลงเลยออกมาเป็นเวอร์ชันนี้นะคะพี่วิจิตสวัสดีนะจ๊ะนะคะแล้วก็พี่เดียวดายกลางสายลมด้วยบอกว่าเพลงใหม่น้องลูกตาลเสียงเพราะหอมมีแต่คนชมอ่ะตัวนี้ลอยติดผนังเพดานพอละดีกว่าไปฟังเพลงอื่นบ้างดีกว่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างอาจัดให้เลยกับเสรีขอพรนะคะส่งพรดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ

0: Sport Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีพี่หนุ่มพี่หนุ่มไหนมีหลายหนุ่มนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ช้านะคะเว้าวอนนะคะอ่ะได้เลยจัดให้เลยกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะเป็นบันทึกการแสดงสดเนาะนะฟังกันแบบสดๆนะมันได้อรรถรสดี
2: สวัสดีค่ะเมย์ที่ช้านะคะนักจัดรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะขอเสียงประมือตั้งรักน้องเมย์หน่อยได้ไหมคะไปแปลงโฉมมาแล้วนะคะเมื่อกี้ใส่ชุดสีขาวจำได้หรือเปล่า

0: ก40บาทนะคะขอให้กลับไปล้านเท่าเลยนะคะ40ล้านเลย60ล้านเลยนะคะมีใครอยากได้มากกว่านี้ไหมคะสัก100ล้าน
1: รอเลย
0: ขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ดให้เลยนะคะกับฟ้าสางที่พะเยาปัญญากตัญญูนะคะมีพี่ๆถามเข้ามาทาง Facebook Live เนี่ยแหละนะคะเขาบอกว่ากำลังจะเดินทางไปทางเหนือนะเจ้าก็เลยอยากให้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับทางเหนืออีจัดฮือเลยเจ้าบ่สิปัญหา
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะวันนี้นะคะแฟนรายการประจำในช่วงเพื่อชีวิตนะคะจะเป็นใครนะคะนอกจากพี่นันนะคะวันนี้พี่นันบอกว่าขอสักนิดนึงสักเพลงนึงแล้วกันนะวันศุกร์แล้วนะบอกอยากฟังเพลงของพี่ทักษ์นะคะกับทางสายเปลี่ยวจัดให้เลยนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์ชั่วโมงหน้า022481366ยังว่างอยู่ทางสะดวกนะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะตันแบบว่าเลื่อนไปเห็นแบบว่าอุ้ยวันนี้ที่หมอชิดเนี่ยคนเยอะมากนะคะหลายคนก็เตรียมตัวหยุดยาวไงก็เลยอาจจะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครรับฟังอยู่กำลังเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็แฮปปี้มีความสุขได้ใช้เวลาในวันหยุดนะคะทุกๆท่านเลยนะคะเงาเงาก็เปิดมาฟังได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีวันหยุดนะคะอยู่กันยาวๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะนะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วทักทายกันอยู่นะคะทุกๆวันนะคะแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานหนาแล้วเหมือนกันนะคะสวัสดีจ้าน้องใบ
5: สวัสดีครับพี่ตาล
4: เสียงหวานมาเลย เอออ่ะอยู่ไหนจ้าเนี่ยวันนี้
5: อยู่แพทยศาสตร์สมปาการครับ
4: อยู่ที่บ้านเน
5: า
4: ะ
5: คร
4: ับครับแถวบ้านฝนตกไหมใบ
5: ก็ไม่ตกครับ
4: วันนี้ไม่ตกนะแต่ว่าเห็นเมื่อวานนี้เขาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกหนักแต่ไม่รู้ไปตกที่ไหนเหมือนกันเนอะ
5: ใช่
4: เสียงเงียบมากเลยนะที่บ้านอยู่บ้านคนเดียวหรออ
5: ยู่คนเดียวครับ
4: ดีแล้วแหละที่พี่ตันบอกว่าอยู่คนเดียวเพราะถ้าพี่ตันได้ยินเสียงอื่น น้องก็จะ น้องก็บอกพี่ตันแกงอ่ะวันนี้ผมว่าอยากฟังเพลงพี่โอ๊ตเหรอคะ
5: ครับผม

0: น้อยหรอ
1: ครับ
0: เออยังไงเราอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้น้องอุ้มมี่ครับแล้วก็เจ้าของเพลงเลยครับ
0: มอบให้เจ้าของเพลงด้วยนะคะเพลงนี้ปล่อยมาตั้งแต่ปีไหนพอจำได้ไหม
1: จำไม่ได้ครับต้องหาเจ้าของเพลงครับแล้วก็หาน้องอุ้มมี่ครับ
0: นี่ไงมากรีดกรีดแล้วนะในเพจเออโอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสำหรับรักน้อยๆของโอ๊ตคณิตนะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะทราบอยู่บ้างนะคะดีเจของเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทักษะหลายอย่างมากนะคะนอกจากจัดรายการวิทยุนะคะหลายๆคนก็เป็นศิลปินนักร้องด้วยนะคะอย่างตาลนะคะอย่างพี่พิมพ์นะคะพิมดาโอ๊ตคณิตนะคะน้องอุ้มกับศิยานะคะแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเขาร้องเพลงอยู่แล้วเนาะลูกแม่พึ่งนะคะแล้วก็หลายๆคนนะแล้วก็คนที่เคยจัดรายการแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะไปในสายงานอาชีพอื่นๆด้วยนะคะศิลปินเยอะมากอ่ะใช่ไหมล่ะน้องใบ
1: ใช่ครับ
0: เออนะคะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวบายพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เออเคยทานไหมคะน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็เคยใช้สบู่ไมด้าแล้วหรือยัง
1: ทานทุกวันเลยครับน้ำจิ้มนี่ของโปรดเลยครับ
0: อ๋อนึกจะบอกว่าทานทุกวันเลยครับสบู่ไมด้า เอออ่ะฝากด้วยนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวจัดให้เลยนะรักษาสุขภาพนะน้องใบนะ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคในช่วงนี้นะคะ4งานเพลงหวานๆกันละกันนะคะจัดให้เลยกับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงโอ้โหหวานหวานนะคะถูกใจสาวๆเพราะว่ามีแต่เสียงจากหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคุณผู้ฟังกับพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคของเรานะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงที่น้องไบร์แล้วก็น้องอุ้มมี่ฝากเข้ามานะคะรักน้อยๆของคุณโอ๊ตคณิตนั่นเองนะแล้วก็ต่อด้วยครั้งสุดท้ายงานจากพี่บั๊มนรงกรดนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงผลงานล่าสุดเลยเนาะนะคะที่มาฝากกับเราจอคิวฮิตเมื่อนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ไม่นานมากไม่นานมากนะแล้วก็มาที่เสมือนดวงใจนะคะจาก2ศิลปินนะคะการทัศนะและกันนภัทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงกับรักเข้าไส้นะคะของน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะมีคนฝากเข้ามาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้สักทีวันนี้ก็เลยรวบยอดนะจ๊ะ4งานเพลงนะคะจัดให้ในช่วงนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหวันนี้วันศุกร์แฮปปี้มากๆเลยนะคะสวัสดีทักเพิ่มเติมนะจ๊ะพี่สมบูรณ์นะคะพี่สมบูรณ์พี่เลิฟบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะคะนะพี่ดาวพระศุกร์โอ้โหพูดถึงดาวพระศุกร์นี่นึกถึงละครเรื่องดาวพระศุกร์พี่เออินทิราสวัสดีค่ะพี่โจหรือพี่โจไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะทักทายดีเจลูกตาลคนงามฟังจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูนโอ้ยินดีจะนั่งเลยนะเจ้าจริงๆก็นิคมนี่ไปมาตั้งแต่เด็กน้อยนะไปมันเป็นละอ่อนแล้วเพราะว่าบ้านคุณยายจะอยู่โซนนั้นบ้านแม่นะคะ ขอบคุณจันนักเจ้ายากาศอยู่กันนี่นะทักทายจากนิคมนี่สงสัยทำงานอยู่แน่เลยเนาะแล้วก็โอ้พี่คมสวัสดีพี่คมคมคายนะคะมูฟางจะบอกอะไรอย่างนี้นะพี่คมเนี่ยเป็นแฟนคลับคนแรกของหนูเลยกับการเป็นศิลปินเนี่ยเป็นการเป็นลูกตาลตั้งแต่เมื่อก่อนใช้ชื่อนี้นะลูกตาลรัตดาดาวสมัยก่อนเขาต้องมีชื่อไงที่ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะก็ไปให้พี่หมอดูนะคะพึ่งโหราศาสตร์นะคะในการหาชื่อเขาใช้ชื่อรัตดาดาวใช้อยู่แป๊บเดียวนะคะตอนนั้นก็ทางค่ายเขาก็มีนโยบายว่าจะเปลี่ยนให้ทุกคนเนี่ยใช้ชื่อว่าอาสยามหมดเลยนะเพราะว่าจะได้ represent จะได้แบบนี่แหละคือจากค่ายของเราสุดท้ายก็เลยกลับมาเป็นลูกตาลอาสยามนะคะเหมือนใช้ระดาดาวอยู่แป๊บเดียวแต่พี่คมเนี่ยคือเป็นแฟนคลับคนแรกของหนูเลยนะคือหนูสามารถใช้คำว่ามีแฟนคลับเพราะว่ามีพี่คมเลยนะจริงๆขอบคุณนะคะพี่คมรักษาสุขภาพด้วยนะนะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะน้องอุ้มมี่ใช่ไหมมาเมื่อกี้นี้เนาะขอบคุณนะคะมากรี๊ดนะบอกว่าเพลงรักน้อยๆเนี่ยของพี่โอ๊ตเนี่ยปล่อยเมื่อปี2562โอ้ก็7ปีนะ7ปีเนาะจำได้ไปหาข้อมูลมานะจากวงเสาวดารไม่ใช่อันนี้ก็นานเกินนะจดไว้จดไว้เป็นแฟนคลับมันต้องรู้นะรู้ป่ะนะสวัสดีพี่สุรีนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนานะคะส่งกำลังใจให้ด้วยสำหรับหลายๆคนที่กำลังทำงานอยู่นะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่เคยค้างเอาไว้นะนานหลายวันแล้วด้วยเหมือนกันนะคะมีพี่แฟนรายการคนนึงเขาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่นกพรพนานะแค่เคยรู้จักค่ะส่วนตัวเนี่ยคุยกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันพี่นกพรพนานักร้องสาวคุณภาพนี้จัดให้เลยนะคะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่แนะนำคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากพี่พิมดาค่ะกับพื้นที่ปลอดภัยและบอกเลยว่าเพลงนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเขียนเนื้อร้องเองด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทั้งคำร้องและก็ทำนองโดยพิมดาค่ะและเรียบเรียงโดยคัลเลอร์

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะเพลงอะไรบ้างเอ่ยนะคะฮิตที่6ละกันฮิตที่6แค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์นะคะสังกัด TMG Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคำเอ่ยแค่ฝุ่นแล้วก็มาคำเอ่ยเนาะคำเอ่ยเนี่ยอยู่ในฮิตที่19นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะงานจากยุ้ยมานะศักดิ์นะคะจากสังกัด Friend Music

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงต่อเนื่องกันเลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะแสนดีงานจากปวลีพรพิมลแล้วก็ก่อนหน้านี้กับเหนือการเวลาหญิงทิติการนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายวันนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีน้องๆนะคะบอกว่าอยากฟังสนามอารมณ์นะคะในเวอร์ชันของพี่อรวีสัจจานนท์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงแฟนๆสมาชิกทาง Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95ด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีเนาะสำหรับใครที่วันหยุดนี้นะคะว่างๆก็วันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษหรือว่าใครจะหยุดพัก2วันก็เจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านกับวันหยุดยาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ยจะยิงอะไรขนาดนั้นเล่า นะคะสามผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะสยามเมืองยิ้มนะคะเขาบอกว่าโอ้ยคนไทยนี่ถ้าบอกว่ายิ้มเนี่ยยิ้มสวยมากยิ้มหวานมากนะแต่อย่าให้หุบยิ้มนะโอ้ยนั่นแหละเหมือนเพลงเมื่อกี้เลยคว้า M16 โอ้โหเรียกว่ามาพาทัวร์กันเลยไม่รู้ว่าทุกคนได้ดูข่าวหรือยังนะคะข่าวในรถไฟฟ้า BTS เดี๋ยวไปขยายความกันให้อีกนิดนึงนะคะสยามเมืองยิ้มนะคะผลงานเพลงนี้จากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สะท้อนความเป็นคนไทยอย่างชัดเจนมากๆเพราะว่าคนไทยใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามนะคะจะเดือดร้อนมาจากไหนเนี่ยคนไทยรับมาแล้วเนี่ยก็ช่วยกรุณานะคะรู้ด้วยว่าคนไทยช่วยแล้วอันนี้กระทบคลาดไปอีกข่าวหนึ่งด้วยนะคะรอยไถแปลนะคะจากก้านแก้วสุพรรณนะคะและปิดท้ายด้วยจดหมายจากแนวหน้านะคะยอดรักสลักใจในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะพาวซ่าสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วนะคะในช่วงนี้ตอนนี้เที่ยงคืน14นาทีอยู่กับเมธิชานะคะก็มาสักครู่นี้นะคะเรามีข่าวประโคมที่แบบเผ็ดๆร้อนๆดังๆเลยก็คือบนรถไฟฟ้า BTS นะคะที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนี่คนไทยนะคะเขานั่งรถไฟฟ้าไปเนี่ยปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะส่งเสียงดังมาชนิดที่ว่าเธอบอกว่าเธอใส่หูฟังแล้วมีชาวต่างชาติอะเสียงดังมาตั้งแต่ข้างนอกเลยดังมากตลกเล่นการพูดคำเดิมซ้ำๆวอยนะคะพอเข้ามาข้างในเนี่ยเธอก็เลยมีการเตือนเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมประมาณว่าคนไทยอ่ะเขาไม่ทำเสียงวอยๆกันนะอะไรเงี้ยฝั่งนู้นนะคะเขาก็มีการแบบตอบโต้มาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคายแล้วมีคำหนึ่งที่รู้สึกว่าคนไทยจะโกรธกันเป็นพิเศษแต่เชื่อว่านะเชื่อว่าคนไทยแยกแยะได้ว่าเราไม่เหมารวมเราไม่ได้บอกว่าคนประเทศนี้จะต้องแบบโอ้จะต้องเป็นคนแบบนี้ทุกคนไม่ใช่แต่เราหมายถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เท่านั้นเขาก็หันกลับมาบอกประมาณว่าฉันขอโทษด้วยนะเราก็นึกว่าเขาขอโทษอ๋อป้า I'm sorry แต่ว่าเขาไปพูดแบบ I bring แบบประมาณว่าขอนึกคำไทยก่อนประมาณว่าฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันน่ะเอาเงินมาใช้จ่ายในประเทศของเธอแบบฉันเอาเงินมาให้ประเทศของเธออะไรเงี้ยโกรธสิคะโกรธเลยโกรธกันยาวๆโกรธกันยับๆคราวนี้เท่านั้นแหละโอ้ยไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดยามที่เราไม่มีศึกเราลบกันเองแต่พอเวลาที่เราเนี่ยมีคนต่างชาติมาดูถูกคนบ้านเรานี่บอกเลยว่าโอ้ไปแล้วนะก็คือชาวเน็ตคือขุดกันฉ่ำขุดกันจนถึงว่ารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้มาทัศนศึกษาจากประเทศอะไรนะคะแล้วกำลังจะไปไหนต่อรู้ยันโรงแรมที่อยู่รู้โอ้โหบอกเลยว่าชาวเน็ตของไทยน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวมากเหมือนกันนะเออแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าสืบสอบไปจนถึงบ้านถึงโรงแรมเขานะมีการพิมพ์ไปหาถึงสถานศึกษาของเด็กๆ กลุ่มนี้นะคะว่ามีการเหยียดเชื้อชาติมีการพูดถึงคนไทยไม่ดีแล้วก็แบบว่ามีการแสดงกริยามารยาทชูนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำเสียงการพูดไม่ดีอะไรเงี้ยเออบอกไปถึงโรงเรียนบอกไปถึงสถาบันแต่เป็นการบอกที่ค่อนข้างจะมีมารยาทอันนี้ชื่นชมนะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละบอกประมาณว่าฉันเห็นเด็กในคลิปฉันคิดว่าอาจจะเป็นเด็กนักเรียนของคุณแต่ถ้าไม่ใช่ให้คุณข้ามไปได้เลยแต่ถ้าใช่ก็อยากจะให้แบบเหมือนอบรมสั่งสอนเด็กกลุ่มนี้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบเผ็ดๆร้อนๆสดๆแซ่บๆเมื่อสักครู่นี้เลยก็เลยจะเสิร์ฟให้เป็นผลงานเพลงแบบรักชาติรักแผ่นดินนิดนึงนะคะสยามเมืองยิ้มนี่อมตะมากนะคะของแม่พึ่งเนี่ยมาตอนนี้นะคะถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากฟังผลงานเพลงไหนนะจ๊ะโทรเข้ามาเลยนะคะ022481366ค่ะ022 248 1366นะคะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงแม่ดอกบัวแดงจากพ่อไวยพศเพชรตะพึดแห่ไวยพศเพชรตะพัดแห่ไวยพศเพชรสุพรรณแห่ถูกแล้วไม่มีคนเล่นกับหนูเนี่ยมันไม่มีเสียงกองไงมันไม่มีคนส่งอ่ะเอาผลงานเพลงนี้นะคะแม่ดอกบัวแดงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องร้องที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอกันแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าน
2: ะพี่บอยนครศรีครับ
1: พี่บอยนครศรีธรรมราชนะ
2: คร
1: ับ ค่ะพี่บอยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
2: ไม่เคยคุยไม่
1: อันนี้เป็นครั้งแรกเลยเหรอ
2: ครั้งแรกครับ
1: แต่ว่าปกติก็คือติดตามหลากหลายช่องทางถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: มีช่องทางไหนบ้างคะ
2: ก็ทาง Facebook อะครับ
1: ที่เดียวหรอ
2: ก็ TikTok ด้วยครับ
1: TikTok ด้วยแล้วมีช่องไหนอีก
2: ก็แค่นั้นนะครับ
1: จริงเหรอมีแค่นี้นะ IG อะ
2: IG ก็มีบ้าง
1: IG ก็มีบ้างทำไมมันเพิ่มมาเรื่อยๆล่ะวิทยุ
2: ไม่
1: อ๋อยังไม่ถึงขั้นไปวิทยุนะแต่ก็เปิดฟังบางท่านเขาส่วนใหญ่เขาเปิดฟังทางวิทยุกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอะไรที่ทำให้วันนี้ตัดสินใจว่าฉันจะโทรมาล่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ง่วงไหมง่วงยัง
2: ไม่นะ
1: ปกติพี่บอยนอนตอนไหนเนี่ย
2: ก็พ่อเลยตรงนี้
1: ใช่หรอ
2: ใช่
1: ก็คือพอน้องเมย์ไปนอนพี่บอยก็ไปนอนหรอ
2: ก็นอน
1: พี่บอยนี่ใช่พี่บอยที่ชอบมาคอมเมนต์บ่อยๆใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ที่เสื้อสีฟ้าๆนะ
2: เสื้อสีฟ้าเบอร์8นะคร
1: ับ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันรูปมันเล็ก
2: รูปเล็ก
1: แต่แค่ดาวนะที่ใช้ยูเซอร์ว่าดาวพระศุกร์อะนะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: เป็นเดียวเลย
1: ยาวไปเหรอโทษ
2: ไม่เป็นไร
1: แล้วไงอ๋อรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
1: แล้วสบายดีนะคะ
2: ก็สบายดี
1: เอาดีๆนะอะไรที่ตัดสินใจโทรมาวันนี
2: ้ก็โทรไปทุกรอบ
1: จริงเหรอแล้วเพิ่งติดครั้งนี้เหรอ
2: ใช่
1: ไม่กลัวแบบโทรมาแล้วโดนแกล้งหรอ
2: ไม่กลัวไม่กลัวอะไรแล้ว
1: เอาก็เห็นมีคุณผู้ฟังเขาบอกไงว่าแบบโทรมากลัวดีเจแกล้งอย่างงู้นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ผมก็ไม่ต้องมีอะไรบ้างนะ
1: แล้วเห็นหนูเป็นคนอย่างนั้นหรอหนูก็ปกติหนูไม่แกล้งใครนะ
2: ตามนั้น
1: แล้วเราติดตามมานานหรือยัง
2: ติดตามอยู่นานแล้ว
1: นานแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ประมาณได้ไหม
2: ประมาณก็4-5 ปี
1: เดี๋ยว4-5 ปีหนูเพิ่งจัดรายการได้4 ปี เข้า5แล้วเหรอจะเย็นแล้วข่าวอ่ะแล้วข่าวแล้วตอนเวลาหนูอ่านข่าวล่ะได้ดูไหมเอ็มคอร์ดเนี่ย
2: ก็ดูอยู
1: ่ว้ายดูข่าวข่าวด้วย
2: จ
1: ่
2: าย
1: ชุ่มขอแซวหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกปกติเห็นเขาแซวหนูเยอะเขาชอบเข้ามาแซวหนูในคอมเมนต์เยอะ
2: ก็เห็นอยู
1: ่เขาเข้ามาแซวเยอะอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่ากวางเอารูปพี่ขึ้นด้วยขึ้นจออยู่ข้างๆเนี่ยกลัวว่าหนูจะแบบว่าคุยแล้วนึกภาพไม่ออกเพื่ออะไรวะกวาง
2: ไปเนาะไป
1: ไม่ต้องเกรงใจนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ข้ามันลูกทุ่งครับ
1: ข้ามันลูกทุ่ง
2: ใช่ครับ
1: ร้องยังไงนะ
2: น้องเจน
1: เอ้ยเราโทรมาบ่อยๆนะเราต้องเราเข้ามาแซวคนอื่นเขาบ่อยเราต้องกล้าหาญดิเฮ้ยเราอยากเก่งในโลกออนไลน์ดิเราต้องมาเก่งตรงนี้ด้วยดิเร็ว
2: น้องเป็นจริงๆจริง
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ได้อะ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์ลองร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดิ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู
1: เมโลดี้ไปไหนอะ
2: เมโลดี้อยู่ข้างขวา
1: โอ้แล้วแต่เลยถ้างั้นข้าวันลูกทุ่งนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ดีเจเลยครับน้องเนยเลยอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ให้หนูเหรอ
2: ใช่พิเศษเลย
1: ข้าพูดเองมึงกูนะ
2: ก็พูดได
1: ้ถ้าคอมเมนต์มามีมึงกูมาหนูสวนทันทีเลยนะ
2: ยอมคนเดียวนั่นแหละ
1: พี่ก็ต้องยอมหนูแหละเพราะพี่กวนหนูพี่ก็ต้องอนุญาตให้หนูกวนกลับ
2: ตามนั้น
1: โอเคได้เลยตามนั้นดีล โอเคเรามันใจๆกันอยู่แล้ว
2: ใ
1: ช่โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่บอยนะคะปกติก็ฟังหนูทุกแพลตฟอร์มไม่รู้เหมือนกันว่ามีโทรศัพท์สื่อสารได้กี่เครื่องนะคะก็จะมาทั้งแอปดำแอปฟ้าแล้วก็แบบแกก็เข้ามาทุกทางนั่นแหละหนูก็เลยขอสักนิดขอแกล้งซะหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็นี่แหละมีปากมีเสียงกับไอ้เจ้าไบท์เนี่ยอยากรู้นะแต่พี่เขากล้านะพี่เขากล้าโทรมาแล้วนะในที่สุดนะคะข้ามันลูกทุ่งนะคะจากไทยธนาวุฒิด้วยนะจ๊ะผลงานเพลงนี้พี่บอยเขาก็แนะนำเข้ามานะเพลงเพราะๆอย่างเงี้ยนะคะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มนุษย์ช่วงสายชิวฮิวใจนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับข้ามันลูกทุ่งก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งยำยำพัดพอดโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะนี่เพราะมากมากเลยนะคะช่วงนี้นี่เลยคุณผู้ฟังค่ะน้องเมงดมอยู่เนี่ยดมอยู่คามือเลยตอนเนี้ยนะคะสุกกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองค่ะตำรับวัดโพช่วยให้แบบระงับอาการปวดต้นคอบ่าไหล่นะคะเส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะคะให้สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่999บาทนะคะรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดนะคะและแถมนะคะขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทร021143990ค่ะ021143990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลฝากไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะจากเสือเทวฤทธิ์ค่ะฉันรักแกเด้อ

0: คุณครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะนี่สิ้นสัปดาห์แล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าเดือนใหม่แล้วจ้านะคะแล้วก็เออเนาะไวเหมือนกันนะจะว่าไปแป๊บๆนะคะวันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์แล้วนะคะวันที่25แล้วอย่างเงี้ยเนาะอ่ะมากอดกันก่อนมือขวาแตะไหล่ซ้ายและมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอันนี้เป็นการรักตัวเองแบบบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคือตัวเราบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองไปเป็นเผลอเลือกคนอื่นก่อนตัวเองเสมอนะคะแล้วยิ่งคุณผู้ฟังของน้องเมย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลารักใครก็รักจริงใช่ไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอเรารักใครรักจริงมากๆเนี่ยเราก็ทุ่มเทให้เขาสุดหัวใจเลยนะจนลืมไปว่าตัวเองเริ่มลำบากแล้วล่ะใช่ไหมเมื่อก่อนเขาพูดว่าความรักไม่ต้องพยายามใช่ไหมความรักเนี่ยไม่ต้องพยายามแต่น้องเมย์ไม่ค่อยเชื่อคำนั้นสักเท่าไหร่นะยิ่งรักเนี่ยยิ่งต้องพยายามส่วนใหญ่คือเราต้องพยายามปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับความสัมพันธ์เพื่อจะให้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ใช่ของเราหรือเราเป็นคนที่ใช่ของเขาแต่สุดท้ายอ่ะมันจะใช่หรือมันจะไม่ใช่มันจะเลือกกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้อนาคตได้นะคะเราแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าวันนึงถ้าเขาไม่เลือกถ้าเขาไม่รักก็จงกลับมารักตัวเองให้ไวมีสติให้ไวนะคะแล้วก็เสียใจให้น้อยหน่อยใช่ไหมเนาะบางคนเนี่ยขอเพลงแบบว่าอกหักช้ำรักมาประมาณแรมปีน้องเมย์จัดรายการมา4ปีขอแต่เพลงอกหักมาตลอดทุกวันนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่เขาแบบว่าดีขึ้นบ้างหรือยังเนาะนะจ๊ะอ่ะมาค่ะตอนแรกต้นชั่วโมงเราพูดถึงรถไฟฟ้า BTS ใช่ไหมที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมีการพูดเสียงดังพูดคุยเสียงดังแล้วมีคนบอกว่าทำไมพวกไอไม่เห็นรู้กฎข้อนี้เลยว่าห้ามพูดคุยกันเสียงดังจริงหรอจริงๆหรอมันห้ามจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้น้องเมย์ก็เลยแอบไปสืบเสาะข้อมูลจากรถไฟฟ้า BTS มามีข้อปฏิบัตินะคะว่าจะต้องอ่านหรือฟังประกาศ

าไว้วางใจหรือวัตถุต้องสงสัยโปรดแจ้งพนักงานทันทีอันนี้คือข้อปฏิบัติเดี๋ยวเรามาดูข้อห้ามกันดีกว่าแน่ข้อห้ามนะคะเขาว่าไงกันบ้างดูซิว่ามันมีข้อที่มีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์หรือเปล่าข้อแรกนะคะห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุ Wi-Fi หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า BTS 2ห้ามนำสัตว์ทุกประเภทเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า BTS มีใครจะจูงม้าเข้ามาไหมคะ ใจเย็นๆนะจูงวัวเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้ใจเย็นก่อนคาปิบาร่าเนาะเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันเยอะห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้า BTS คือในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณสามารถหิ้วข้าวแกงอะไรเงี้ยกลับบ้านอ่ะได้ถือได้แต่ไม่ใช่นั่งรับประทานเลยเนื้อออกไหมพกมาได้แต่พวกเครื่องดื่มเนี่ยเขาไม่แนะนำเพราะว่าเวลามันหกแล้วอ่ะคุณก็ไปแล้วไงแล้วใครจะทำความสะอาดล่ะใช่ไหมรถไฟฟ้ามันก็เหมือนแบบรถเมล์อย่างเงี้ยพอมันเหนียวพื้นแล้วว่ามันคนเข้าออกตลอดเวลานะคะมันก็สร้างความเดือดร้อนดังนั้นเขาจึงไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มบนรถไฟฟ้านะคะห้ามทิ้งสิ่งของออกนอกสถานีหมายถึงอะไรสมมติว่าคุณแบบมีใบทรงใบเสร็จอยู่ที่มือแล้วแบบโอ้สถานีกำลังเปลี่ยนประตูมันเปิดปั๊บคุณโยนออกไปเลยอ่ะอันนี้โดนแน่นะคะอันนี้คือข้อห้ามเนาะห้ามนำสัมภาระขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักที่มีน้ำหนักมากๆสัมภาระที่มีน้ำหนักมากๆเข้ามาสู่ระบบรถไฟฟ้า BTS ส่วนใหญ่ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวบางคนบางกลุ่มเอาขึ้นมาอยู่แต่ถ้ามันเป็นกระเป๋าเล็กๆที่มันเป็นกระเป๋าลากอ่ะเล็กๆอย่างนั้นอ่ะยังพอคุยกันได้เนาะห้ามขีดเขียนหรือทำความเสียหายแก่อุปกรณ์ต่างๆในระบบรถไฟฟ้านะคะมีไหมยังไม่เคยเจอเนาะยังไม่มีใครถึงขั้นไปเขียนอะไรเนาะห้ามสวมรองเท้าสเก็ตหรือรองเท้าที่มีล้อและห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดหรือขี่จักรยานในระบบรถไฟฟ้า BTS น้องเมย์เคยเห็นคนยกจักรยานขึ้นมาอันนี้เห็นแต่คงไม่ถึงขั้นขี่อันนั้นเกินไปนะคะและสุดท้ายอันนี้คือข้อที่มีประเด็นห้ามส่งเสียงดังหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อความรำคาญหรือก่อความไม่สะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสารท่านอื่นอันนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าข่าวที่เกิดขึ้นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสร้างความรำคาญมีเสียงดังพูดจาโวยวายโวกเวกนะคะอยู่บนรถไฟฟ้าพอมีคนไทยไปเตือนแล้วไปพูดจาไม่ดีใส่เขาตอนนี้ทัวร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนไทยก็เอาจริงๆก็กลางๆนะทัวร์ลงได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวุฒิภาวะถ้าเราจะดุเด็กเราก็ต้องดุประมาณนึงแต่ไม่ต้องถึงกับโอ้โหนึกออกไหมนะคือเขาไม่ใช่ฆาตกรอ่ะเขาไม่ใช่ผู้ร้ายขนาดนั้นนะคะโอเคเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความคึกขนองอะไรบางอย่างแต่ถ้าเรามองเขาในมุมของผู้สูงกว่าแบบสูงส่งทางด้านเรื่องของจิตใจมากกว่าอันนี้แนะนำว่าเราก็อาจจะยังไม่ต้องไปโกรธถึงขนาดนั้นแต่ใช้วิธีการตักเตือนแบบปัญญาชนทำให้เขารู้ว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีวุฒิภาวะมีการศึกษามีการสั่งสอนแบบมีวุฒิภาวะไม่รู้จะพูดคำไหนอะเพราะว่าคำนี้มันน่าจะตรงที่สุดแล้วนะคะว่าเราสามารถแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะแต่สุดท้ายแล้วทุกคอมเมนต์นะคะมันสื่อถึงความเป็นตัวเรามันสื่อถึงความการได้รับการสั่งสอนของเราดังนั้นเราได้รับการสั่งสอนมาแบบไหนเราก็กระทำตัวแบบนั้นการให้เกียรติใครคนอื่นมันคือการให้เกียรติตัวเองเหมือนกันเห็นไหมว่าพอเขาพูดคำหยาบทำท่าทีดูแบบโลกเกลียดอะไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอะว่าเป็นภาษาอังกฤษละกันประมาณนั้นอะก็มันก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันเขาไม่ให้เกียรติตัวเองมันทำให้คนอื่นไม่ให้เกียรติเขาเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่กับผลงานเพลงนี้ค่ะหากเธอคือไทยค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: โดยเบทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชาจ้าพร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: ครับผมเด็กชายสมบูรณ์ตายประมวลจากระยองครับ
4: นี่พี่สมบูรณ์ตายปกติเราจะพูดกันทักกันแต่ในออนไลน์เหมือนกันเอ๊ะวันนี้ทำไมคนในออนไลน์โทรมาเยอะจังเออนะ
5: คิดถึง
4: คิดถึงคิดถึงนี่ทำไมหนูไประยองแล้วถึงไม่มาแล้ว
5: ไปตอนไหนฮะ
4: โอ้ยเวลาหนูไประยองหนูก็จะบอกประกาศอยู่แล้ววันนั้นหนูได้กินทุเรียนด้วย
5: เยอะ
4: พี่เกียงไกรเอามาให
5: ้เนี่ย
4: อืม
5: ไปอยู่ไปมาอำเภอไหนครับ
4: ตอนนั้นแกลงค่ะ
5: เออแกลงน่าจะโอ้ยเสียดาย
4: เออทำไมอ่ะ
5: เสียดายผมก็อยู่แกลง
4: หนูบอกก่อนแล้วนะแต่ว่าพรุ่งนี้หนูไปพัทยาไม่น่าเกี่ยวกันไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่26 27ไปพัทยาไปเที่ยว
5: แหมไม่รู้จริงๆน่ะมาอำเภอแกลงนี่ผมรู้แห่งทุกตำบลอำเภอแกลงอ่ะ
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: อ๋อวันนั้นหนูไปแบบว่าโอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรเนาะตอนมันเป็นแบบโรงแรมที่มีรถบ้านด้วยหนูไปนอนรถบ้านพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยว
5: เหรอ
4: ใช่
5: รถบ้านเอ๊ะอำเภอแกลงรถบ้านอยู่ตำบลไหนอ่ะ
4: ก็เนี่ยแหละแกลงเนี่ยแหละหนูไม่รู้รู้แค่ว่าเป็นรถบ้านที่แบบอยู่ติดหาดเลยเสร็จแล้วก็เดินตรงเข้าไปได้เลยวันนั้นพี่เกรียงศักดิ์อ่ะพี่เกรียงไกรเขาบอกว่าเนี่ยน้องเมย์แบบเพื่อนพี่อ่ะทำสวนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเอารอถ้างั้นแบบเดี๋ยวอุดหนุนสรุปพี่เกรียงไกรก็คือแวะบ้านเพื่อนแล้วบอกเฮ้ยขอหน่อยอะไรละประมาณห้าเขาเรียกอะไรเป็นโฟมอ่ะที่เขาแบบปอกแล้วอ่ะ
5: เ
4: ออให้หนูมาห้านั่นแหละห้าแพ็คแล้วกันอ่ะหนูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเออแล้วก็ไม่ยอมเอาตังคุณแม่หนูเดินถือตังจะไปยัดใส่กระเป๋าเขาก็เดินหนีคุณแม่หนูสงสาร
5: แม่ด้วย
4: หนูมากับหนูมากับพ่อกับแม่ค่ะ
5: ปกติ
4: ไปเที่ยวก็จะไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช
5: ่วันที่ผ่านไปจันทร์วันนั้นได้ปะ
4: ไม่เลยวันนั้นคือไประยองเลยตั้งใจไปค้างคืนเลย
5: เนี่ยเดี๋ยวทีหลังโทรหาเลยนะ
4: เฮ้ยสุราษฎร์หนูยังไม่ได้ไปสักทีเลยเนี่ยหนูพูดว่าจะไปกี่รอบแล้วเนี่ยอยากไปอ่ะสวย
5: วันนั้นที่มาที่โรงแรมที่ระยองวันนั้นก็จะไปที่ได้อยู่แล้ววันนั้น
4: ใช่ไหม
5: ขับรถไปแค่40 กว่าโลเอง
4: เนี่ยไม่ได้เจอสักทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักวันเราต้องได้เจอกันบ้างแหละ
5: ใช่ใช่สักวันคงไม่เจอกันแน
4: ่โอเคนะคะวันนี
5: ้จะเลี้ยงให้อิ่มเลย
4: โอ้ย
5: จะเลี้ยงเตี๋ยวให้อิ่ม
4: งดให้อาหารนักจัดรายการค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาป้ายห้อยคอไว้อ้วนจะแย่แล้ว
5: เน
4: ี่ยคุณผู้ฟัง
5: ในรูปยังสวยอยู่นะ
4: คุณผู้ฟังเขาชอบบอกว่าเลี้ยงหนูมากับออนไลน์เหมือนลูกสาวคนหนึ่งไงงอแงโวยวายขี้บ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบเด็กที่แบบกลับบ้านมาแล้วก็เล่านู่นเล่านี่ให้พ่อแม่ฟังอ่ะ
5: เ
4: นี่ยคุณผู้ฟังบอกเหมือนเลยคือวันไหนไม่ได้ยินเสียงน้องเมย์เหมือนลูก

0: าสไม่กลับบ้าน
1: จ้ะจ้ะหนูอยากเห็นหน้าพ่ออ่ะพ่อรอไหม
0: ไอ้แน่นอน
1: เนี่ย
0: เขาบอกว่าหนูหน้าเหมือนพ่อนะ
1: เนี่ยแต่แม่ผมเคยเห็นแล้วนะ
0: ในรูปน้องชายหน้าเหมือนแม่
1: เนี่ย
0: ใช่
1: เหมือนน้องชายเลยน้องชายรอไหม
0: รอสิสูงต้อง184
1: เนี่ย
0: ใช่สูง184หน้าตีๆหน่อย
1: ดีเลยดีเลย
0: ตัวสูงสมาร์ทมีแฟนแล้วค่ะไม่ต้องสาวๆไม่ต้องหวั่นหวั่นค่ะมีแฟนแล้วค่ะน้องมีแฟนแล้ว
1: คุยไปคุยมาหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยน้องเมย
0: ์ยังไม่หมดดูอยู่พอดีว่าวันนี้เข้ารายการเร็วปกติมันจะเข้ามาประมาณ 1-4 นาที5นาทีอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้เข้า 1-2 นาทีก็เลยเร็วแบบยังคุยได้อยู่ดูวินาทีอยู่ไม่ต้องห่วง
1: เป็นไรอยากคุยนานๆนะ
0: ปกติน
1: านๆคุยกันที
0: ปกติน้องเมย์เป็นพี่สาวใช่ไหมน้องเมย์เป็นพี่สาวคนโตเนี่ยน้องเมย์ก็จะห่วงน้องประมาณนึง
1: จ้ะ
0: คือน้องชายเมย์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเดือนโรงเรียนอะไรเงี้ยน้องรู้ไห
1: ม
0: เดือนมหาลัยเออก็จะแบบว่าเป็นคนเป็นตัวแทนถือพระเกี้ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสาวเข้ามาทักบ่อยแต่ว่าสาวเวลาเข้ามาทักเนี่ยเขาจะไม่เข
1: ้
0: าใจฟิลแบบว่าอยากทักแต่มีฟอร์มเยอะไหม
1: อ๋อที่อยู่จะส่งของให้เนี่ยหมดหาย
0: มีคนถามว่ารับฟังคลื่นไหนครับขับรถอยู่ถ้าเป็นกรุงเทพก็FM 95ค่ะหนูไม่รู้ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนคะพิมพ์มาถามเออคือแบบน้องชายหนูเขาเป็นนักบาสใช่ไหมเขาก็ตัวสูงเป็นนักบอลอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะสูงเล่นกีฬาผู้หญิงก็จะชอบอะไรเงี้ยเออแต่เขาเวลาผู้หญิงชอบอ่ะเขาจะไม่ได้ไปบอกน้องชายหนูว่าเฮ้ยชอบพี่ไม้จังเลยค่ะเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาจะมาพูดว่าเขาจะโทรมาแล้วก็บอกว่าฮัลโหลพี่ไม้พี่เมย์อยู่ไหมชอบพี่เมย์อย่างเงี้ยเข้าใจความเป็นผู้หญิงป่ะเรารู้ทัน
1: อ
0: ่ะก็จะแบบน้องคะนี่มันกี่โมงแล้วโทรหาผู้ชายดึกดื่นใช่เรื่องไหมคะอย่างเงี้ยโอ้ยตั้งแต่มัธยมเลยเวลาใครโทรมาเด็กๆอ่ะมัดโอ้ยมัธยมนะม .1 ม .2 นะเอออายุ13 14อ่ะโทรหาน้องชายหนูตอนประมาณ 3-4 ทุ่มเออโทรมาแบบพี่เมย์อยู่ไหมคะชอบพี่เมย์จังเลยอะไรเงี้ยดูก็รู้ว่าไม่ได้ชอบฉันเธออย่ามาเนียนเนี่ยเห็นปะเขาเลยบอกว่าเลี้ยงหนูมากับออนไลน์เนี่ยมีคนบอกใช่ไหมใช่ไหมเออเนี่ยไม่มีใครห้ามหนูเลยคุณผู้ฟังยุส่งตลอดเลยเนี่ยผลงานวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ฝันบินฮะไม่ได้ฟันนาน
0: ๆโอ้ยคนบ้านไหนเนี่ยฝันบินขวานพอละขวานบินนะทำไมล่ะจ๊ะไปเจอสาวที่ไหนมาแล้วแบบว่า
1: ต่างเกิดนานมาแล้วครับ
0: อ๋อไม่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เกี่ยว
0: โอเค
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ก็ได้เลยก็ได้เลยขวัญบินมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ขอมอบไปกับโทรศัพท์มือถือครับ
0: ขอบคุณค่ะอันนี้คิดมาอย่างดีว่าจะไม่ซ้ำเพื่อนใช่ไหมโอเคได้เลยเออวันหลังอาจจะมีแบบมอบให้หมาหางดาบปลายหางสีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเออครีเอทหน่อยครีเอทนะคะได้อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
1: น้องเมย์ด้วยช่วย
0: ให้นำเลยใช่ไหม
1: จะให้นำหน่อย
0: นำหน่อยหรือนำเลย
1: นำหมดเลย
0: นำหมดเลยด้วยอ่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: ยาวไปนิดนึงยาวไปหน่อยนะ
0: เอาก็เมื่อกี้บอกให้นำหมดเลยหนูก็ซื้อไงอ่ะเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: ไม่ได้ต้องซื้อสาด้วยซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เคลือบผิวสะอาด
1: เคลือบผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ใช
1: ่ใช่โย
0: โ
1: ฮโ
0: ฮทำไมพูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
1: ตะลุ่มตุ่มมง
0: โอเคเชื่อแล้วว่าฟังจริงก็ฟังจริงแหละเจอทุกวันเลย ว่าไม่ได้นะคนนี้เข้าห้องเรียนประจำแล้วเข้าคนแรกๆด้วย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ได้เลยหนูจำได้โอเคเอาไว้ไประยองไว้เจอกันนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่เอาไว้ทำมาระยองมาแกงเมื่อไรโทรหาเลยนะ
0: ได้เลยจ้า
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะ
0: เริ่มไม่มีใครกล้าโทรก็เพราะอย่างนี้แหละเอ้ยจริงๆนะคุณผู้ฟังมีคนแบบว่าโทรเข้ามาหลังไมค์แล้วก็บอกว่าขอเพลงนี้ค่ะเขาถามว่าน้องหลังไมค์เนี่ยก็จะถามใช่ไหมว่าจองสายหน้าไมค์ไหมคะจองสายหน้าไมค์ก็หมายถึงว่าเขาจะขอเบอร์เอาไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้เราก็จะไม่โทรให้เสียเวลาเนาะนะคะแต่ว่าเบอร์ของท่านเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรเพลงที่ท่านขอเนี่ยก็จะเอามาบวกคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านชื่นชอบอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ผลงานเพลงเรามาแบบไล่เลยไหมตั้งแต่เพลงช้ากลางเร็วเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงช้าก็ง่วงนอนเพลงเร็วก็ไม่ได้นอนหนูเอาใจไม่ถูกหนูก็เลยไปแบบทางสายกลางหนูก็เลยจัดให้ทุกแนวทุกรูปแบบนะคะเริ่มจากรักควรมี2คนนะคะเราจะเป็นน้องพรและน้องเนยในเวลาเดียวกันไบโพล่านะคะขวัญบินจ้ะสิงโตนำโชคฟิชเชอริงกับโจ๊กโซคูพี่โจ๊กโซคูเห็นหน้าทีไรก็ขำคือยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครบซ้อนนะคะจากวงแอลกอฮอล์และปิดท้ายด้วยบอโสดบออนุญาตให้จีบย้ำนะคะถ้าไม่โสดไม่อนุญาตให้จีบนะจ๊ะจากปลายกนกพรด้วย4ผลงานเพลงมอบให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้มีคนขอเข้ามาพอดีแล้วก็จ่ออยู่ด้วยนะคะกับผลงานเพลงนี้จากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตเตอร์น็อตทอยใช่ไหมThe Rapperนะคะเป็นสังกัดอิสระค่ะงานวัดบ้านเราเพราะตั้งแต่ดนตรีเลยนะเนี่ยคำร้องไม่น่าเชื่อพี่กุ้งแต่งเองด้วยคำร้องนะคะโดยกุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตทอย The Rapper นะคะทำนองเพลงพื้นบ้านน่ารักอ่ะปกติเขาจะมีแบบทำนองโดยอาจารย์นู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้เขียนว่าทำนองโดยเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงโดยอาจารย์ตีณฤพลพานทองคุ้นคุ้นไหมนามสกุลพานทองคุ้นคุ้นไหมนั่นแหละนะคะลูกชงลูกชายว่าไปนะจ๊ะอ่ะก็จัดเสิร์ฟให้แล้วในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองผลงานเพลงโนราพัฒน์ถิ่นจากแนทราเชนจะหลุดพังแล้วใครเป็นแฟนเพลงนะคะก็รีบๆขอกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะจะได้ไม่หลุดออกจากชาร์ตนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเต้ยก่อสร้างจากจอยรวมมิตร

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุง

0: ช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับเมทิชานะคะวันนี้อาจจะต้องวาดไวนิดนึงนะอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเดี๋ยวได้ขอเช็คก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเหมือนจะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเออไม่มีไม่มีราคายางวันนี้ไม่มีอัปเดตนะคะก็เหมือนเมื่อวานเป๊ะๆนะจ๊ะโอ้ยไม่รู้ว่าสงสัยเขาเตรียมหยุดยาวหรือเปล่าเนาะเตรียมเข้าพรรษาเตรียมอาสาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออนะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชานะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าน้ำผึ้งหรือยาพิษเออไม่รู้เหมือนกันว่ารักที่เธอให้มานั้นอ่ะมันเป็นน้ำผึ้งหรือมันหวานหวานหรือว่าเอ๊ยมันเป็นความรักที่ขมขมหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาพิษนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเจอกันก็สามารถมาเจอเตรียมตัวมาเจอกันได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะในวันที่10สิงหาคมนะย้ำนะช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะก็จะร้องเพลงอยู่ที่นั่นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปด้วย เออนะแล้วก็จะมีผู้พิทักษ์หลายๆคนที่บอกว่าเขาจะมา นะก็เป็นเวทีเล็กๆนะคะที่สามารถใกล้ได้ใกล้ชิดได้ก็เลยแบบชวนมาเพราะปกติถ้าเป็นเวทีใหญ่เวทีสูงอ่ะจะไม่ค่อยอยากชวนมันแบบร้องแป๊บเดียวก็กลับบ้านแล้วนึกออกปะร้องแบบ1ชั่วโมงแล้วไปแล้วอย่างเงี้ยเออคุณผู้ฟังบางทีแบบมาหาต้องไกลอ่ะมาแล้วแบบเจอกันแวบเดียวอ่ะโอ๊ยหนูเกรงใจมากแต่ถ้าแบบเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่กันนานอยู่กันยาวได้นะคะก็มาเจอกันได้นะจ๊ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มาจับจ่ายใช้สอยมาหาของกินก็ได้เขามีตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะว้ายพี่แดนสวัสดีค่ะพี่แดนบอกไปค่ะ อุ๊ยเดี๋ยวนี้โกอินเตอร์นะจ๊ะแซวๆๆอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวก็แนะนำให้เปิดดูช่อง M-COT นะคะก็จะพบกับน้องเมย์พี่หมิวพี่หน่อยแน่พี่ดรีม

0: พัทรดานัยอย่างเงี้ยนะคะก็เปิดได้ที่รายการเรื่องพบค่ำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 17:15 นถึง 18:15 นส่วนน้องเมย์เนี่ยก็จะจัดในช่วงวันพฤหัสศุกร์เท่านั้นนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่อง

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับส

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับ3เพลงต่อไปไม่ว่าจะเป็นโลกของพึ่งนะครับของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับนักสู้เลือดพญาหงจากลมบุรพาฟ้าหงเหินแล้วก็ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนเองจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่บุษยาพี่จ่าเพียน้ำแข็งพี่กบคนตากพี่นงนุชนันทครพี่พลกิจนะครับสวัสดีครับพลกิจจากบางนาใช่ไหมครับมารายงานตัวพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่สุนีพี่อาวอนนะครับสวัสดีครับพี่น้ำโมครับพี่เกษมพี่สว่างช่างแจ็คเทวาพี่ผู้ใหญ่วันสวัสดีครับผมเอาละครับตอนนี้ทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถขอเพลงกันมาได้เบอร์เดิมครับ4689400นะครับทางหลังไมค์ตอนนี้ของเราเป็นน้องกวางนะครับ022481366นะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงดีกว่านะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน้าไมค์กันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มานะคะวันแรงงานแห่งชาติที่ลูกทุ่งมหานครนะคะ LGM FM 95
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับผมในช่วงของยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจเพลงเมื่อสักครู่นะครับป๋าเมียมาเลยนะครับจากคุณแคทอาริยานั่นเองตอนนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
6: จ้าสวัสดีกันน้องเต้
5: สวัสดีครับพ่อบีฟอน
6: แม่นานแล้วไม่ได้คุยกันนะน้องนะ
5: เนาะนานนานมากเลยเน
6: า
5: ะ
6: จ้าหลายเดือนเลยน้อง
5: หลายเดือนเลยนะครับพี่ฝนทำอะไรอยู่ตอนนี
6: ้เดิมน้องตัดยาง
5: กรีดยางเหมือนเดิมฝนตกไหมวันนี้ครับ
6: ตอนนี้ไม่ตกตีแต่ว่ารุ่งมันไม่แน่
5: ไม่แน่เน
6: า
5: ะจ้านะครับพี่ฝนจะฟังเพลงอะไรวันนี้
6: วัดตั้งเพลงตั้งไรอยู่น้องก็อาจารย์ตาอยู่สุริยันค่ะน้อง
5: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: หมอไม้ตุกก้นกล้าและหมอไม้น้องกว้างลั่งไม่ด้วยให้น้องเป็ดด้วยนะคะ
5: ได้เลยครับผมพี่ฝนขอบคุณมากๆครับผม
6: มาค่ะเดี๋ยวคุยกันล้านนะน้องนะ
5: ได้ครับผมสวัสดีครับผม
6: มาค่ะ
5: ครับผมนะครับนะพี่ฝนจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะกรีดยางนะเป็นอาชีพยอดฮิตในช่วงนี้นะครับช่วงกลางคืนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้ครับทำไรอยู่นองนะครับบทเพลงจากอาจารย์พายุสุริยันนะครับจัดไป

3เพลงจบไปนะฮะสนุกสนานกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงบ้านเกิดจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยมาลัยน้ำใจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็3หัวสามชาติจากพี่คัทริยามาราศีครับทักทายครับไปถึงพี่ละอายครับน้องดาวพระสุขนะฮะบอกว่าผมเคลียร์ไฟในห้องแป๊บนะครับพี่เพชรครับจัดไปสวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีพี่รัตดาวันนะฮะทักทายครับไปถึงน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุดน้องสุทธิพรสามไม่สายนี่ฝนตกขนาดเจ้านะครับนะช่วงนี้เป็นฤดูกาลหน้าฝนนะครับนั่นแหละฮะช่วงนี้ลมแรงมากในกรุงเทพก็เหมือนกันนะครับน้องลิซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่บางปลาครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่นักรบครับพี่ผู้ใหญ่วันนะครับพี่เกษมพี่สว่างนะครับผมแล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันเช่นเดียวกันนะครับพี่ละไอทักทายนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่ดาวพระสุขนะครับบอกว่าความหมายดีมากๆครับเพลงนี้น้องลิซ่าแล้วก็สวัสดีพี่จงมีเงินพารวยนะครับสวัสดีครับพี่จรัญนะครับน้องดาวพระสุขนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับอยู่ไหนเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวนะหายไปไหนหายไปแล้วหรืออันนั้นกว้างหาพี่หน่อยหาพี่หน่อยอ่ะก็มีเรื่องสปอนเซอร์ของเรานะฮะนี่เลยครับผมนั่นก็คือเรื่องของปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนามาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกันอย่าลืมโทรศัพท์หาน้องกวางนะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณน้องดาวประสุขครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็พี่เกษมพี่อาทิตย์นะครับน้องลิซ่าสวัสดีค่ะพี่จุ๊บแจงนะครับทักทายนะครับผมอะไรนะน้องลิซ่าบอกว่าเห็นพี่เพชรไปออกแฉมีแจ็คแฟนฉันน่าจะเป็นวันจันทร์หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าออนแอร์เมื่อไหร่นะครับยังไงก็ฝากติดตามดูแล้วกันนะครับผมหมายความว่าทั้งแจ็คทั้งพี่มดดำนะครับก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะฮะพี่วันวิสานะครับน้องพี่สุนิสานะครับพี่ละไอครับผมพี่จรัญครับพี่จงมีเงินทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่มั้ยครับน้องกวางไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่กอบกุล
3: ค่ะ
2: ครับผมโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
3: ้ลาดพร้าว101ค่ะ
2: แถวลาดพร้าวนี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้

0: ครับสบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: อยากฟังเพลงอะไรครับพี
1: ่ดอกกระเจียวบานค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: อ๋อมอบให้ทุกเพียงทุกสายค่ะพิเศษน้องเพชรน้องหลังใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: พอได้ค่ะ
0: จัดมาเลยครับ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพี่กอบกุลเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชร
0: ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่กอบกุลจากลาดพร้าว101นี่เองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงครับขออนุญาตเอาเพลงของคุณก้องห้วยไร่ดอกกระเจียวบานไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับจัดป้าย

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไป4เพลงไม่ว่าจะเป็นกอดคนนอกใจนะครับจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับเคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภาแล้วก็เพลงว่าวนะครับน้องมินตราอินทิรานะครับดอกเรเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทักทายครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่สาวครับพี่วาดีอะนะครับน้องดาประสุขครับพี่จำนงสวัสดีครับขอเพลงหิงห้อยกัดตะวันใช่ไหมฮะพี่จงพิชยุทธครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโยโกไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่เยเฮอร์มารายงานตัวแล้วพี่มณีนะพี่สุวรรณีพี่บุญกรนะฮะสวัสดีครับไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับไอ้มิชัยนั่นเองนะครับพี่อาทิตย์นะครับทักทายครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับผมทุกท่านนะครับพี่วิวัฒน์พี่อูดรรถขยะบางนาพี่ชาลิตานะครับบอกว่าวันนี้ตื่นเร็วได้ฟังดอกเรเจียวบานเร็วแฮะมาแล้วนะครับจากบางเสาธงจ้านะครับพี่เยเฮอร์สวัสดีครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันศุกร์นะครับเพลงนี้ชื่อว่า30พ่อ30พ่อจากพี่มนแคนแล้วก็น้องเวียงนรมนนะครับสังกัดแกรมมี่โกครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูชัยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรไปฟังเพลงกันต่อนะครับจัดไปฮะในช่วงของจ่อคิวฮิตครับ
0: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชอต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับผมตอนนี้ครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นคำเอ่ยจากยุนยุ้ยมานะศักดิ์ครับแล้วก็บ่ได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรนะฮะทั้ง2เพลงจบไปครับตอนนี้ทักทายครับไปถึงน้องลิซ่าครับบอกว่าเสียงเพราะนะฮะพี่จงพิชยุทธนะครับสวัสดีครับพี่บรรเทาพี่ชลิตานะครับพี่วิวัฒนะครับพี่อุดรนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158จัดไปครับอย่าให้เขารู้บทเพลงจากพี่มิกกี้หรือว่าอาจารย์มิกกี้นั่นเองนะครับตอนนี้ Facebook ของเรากลับมาเหมือนเดิมนะครับพี่สุฮอเกนบูมน้องดาวพระสุขนะฮะพี่สุบอกว่าเฟซหลุดบ่อยมากๆนะครับนั่นแหละผมก็ไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ทวงบ้านไร่สวัสดีครับผมพี่มงคลเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สุภัตรานะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะฮะพี่บรรเทาด้วยนะครับพี่หนูวันพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะอดุลสวัสดิ์ตอนเช้าเข้าวันเสาร์แล้วเนาะตอนนี้นะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อเพลงหวานนะฮะก็หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับสวัสดีพี่แมวผู้ประกาศด้วยนะครับทักทายนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ให้ความลับจากมัมและคนิกนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: า4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงยื้อนะฮะจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยแล้วก็ยังลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับบอกว่ายังฟังอยู่ทางวิทยุยาวๆยันว่างเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่สุมาลาน้องลิซ่านะครับแล้วก็พี่เกษมพี่เลจิมใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่ปิยพงศ์บอกว่าสวัสดีมารายงานตัวนะครับคุณเพชรครับมาจากสมุทรปราการฟังมานานแล้วนะครับให้สุขภาพแข็งแรงครับผมเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีไปถึงพี่ไทยรัฐแตงโมพี่จันทราพี่อารมณ์พี่ยายออดสามย่านนะครับสวัสดีครับพี่สาวขามตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ลับมานะครับผมในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับจัดไป

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมจบไปอีก2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงนะครับจากพี่พีเสด็จแล้วก็มีแต่คิดถึงนะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยมิกินไตทักทายครับพี่สุมาลานะครับบอกคิดถึงหา95และดีเจเพชรเท่านั้นเนื้อหู้กับเจ้านะครับโอ้ยจะอันเหรอขอบคุณจ้านักเนอแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องดาวพระศุกร์นะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่โกมันจากจังหวัดตรังพี่การกล้วยพี่จำนงนะครับบอกว่าออกมาฟังทางวิทยุรับฟังยาวจนจบรายการเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สาวขามครับพี่หนูเล็กครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับยาวๆฮะอีก3เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับบะหมี่ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นจากน้องแพรชนาโกดัมนะฮะจากว่า37แล้วก็วงไม้เมืองนะครับแล้วก็ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยสปอร์ตเสมอนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงแห่งกำลังใจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านพี่สุมาลาพี่นุ่นกฤษพรนะฮะสวัสดีครับผมว่าเกือบมาส่งดีเจไม่ทันนะฮะว่าแล้วพี่นุ่นจะต้องเข้ามานะจริงช่วงวันศุกร์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พี่นุ่นน่าจะจุดหยุดงานใช่มั้ยตื่นสายได้นะสบายๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภัทราพี่พินโยพี่อวิรุธนะครับทักทายครับอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งนะครับพี่นารีเนตก็เพลงงานวัดบ้านเราพี่กุ้งสุทธิราชนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้ายังอยู่เนาะพี่ปราณีตนะครับสวัสดีครับพี่เตะไข่นินพี่สัมพันธ์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับสวัสดีครับพี่เจริญทักทายครับพี่ผู้ใหญ่วันบอกว่าฝนตกที่จังหวัดสุราษฎร์ครับผมพี่นุ่นนะพี่นุ่นกฤษพรวัยรุ่นยุค90นะฮะบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะนะครับพี่นุ่นเช่นเดียวกันนะครับพักผ่อนเยอะๆนะฮะพี่จินดาคุณพี่บุเรียนมาสเตอร์วสันนะฮะสวัสดีครับผมนี่บอกว่าสวัสดีครับยามเช้าพี่ๆทุกท่านนะครับพี่สุภาพครับพี่ระวิภาพี่สุวรรณีน้องอนิชานะฮะคุณยายออสสามย่านนะครับสวัสดีทักทายครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปกับอีกหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์อีกครั้งและอีกแล้วในวันเสาร์ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมนะดีเจขี้เหร่แต่เป็นคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect พี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงจากนี้กดนิดนึงได้ไหมมีเมตตากับดิฉันหน่อยกดไลค์กดแชร์นะคะกดรายงานตัวกดสติกเกอร์กดมาเถอะค่ะนะคะดิฉันจะได้จัดรายการไปอีกสักพักใหญ่ๆพอจะมีสตางค์กินขนมเขาจะได้ไม่ไล่ออกเวลาเนี่ยกดไลค์กดแชร์น้อยๆกดคุยมันเล็กๆโอ้โหเขาก็เอามาพิจารณานะไม่มีคนฟังแล้วสิไปดีเจออกเถอะประมาณนี้ พูดไปเรื่อยแหละดิฉันก็พูดไปเรื่อยคุณดูฟังจริงมั่งเท็จมั่งแต่จริงๆแล้วเป็นคนตรงไปตรงมานะดิฉันว่ามีผลนะกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะบทเพลงนะคะนำเข้าสู่รายการเนี่ยก็มีดิฉันเนี่ยรำวงเข้ารายการคุณผู้ฟังดิฉันก็รำของดิฉันไปเรื่อยอ่ะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วก็ต่อมัธยมใช่ไหมมัธยมนี่ก็จะมีเพิ่มเรื่องของลีลาศแต่ว่ารำไทยเนี่ยสมัยนู้นเขาก็สอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรำวงดิฉันนี่การฟ้อนของดิฉันนี่ถูกสเต็ปรายงานตัวเสร็จแล้วก็นีโมสิเข้าไปอีกนิดนึงทักพี่น้องของดิฉันก่อนพี่น้องของดิฉันยิ่งขี้งอนอยู่สวัสดีค่ะคุณจิตตินะคะ คุณจิตติเนี่ยเดิมฟังวิทยุอย่างเดียวเพิ่งจะมาเข้าชมทางเฟซเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะคุณสุวรัญญานะคะคุณสุวรัญญาผู้เย็นทักทายมาเช่นเดียวกับคุณราตรีสวัสดีค่ะถัดมาพี่น้องก็ทักกันแล้วนะคะคุณ

ุณพิงกี้นะคะบอกว่าพี่แหม่มพี่มาจัดสัปดาห์ละวันเดียวเองเหรอน้อยจังคุณพิงกี้สกายค่ะอย่าให้ดิฉันต้องทำงานเยอะเลยทำแค่วันเดียวเนี่ยนะคะเช้าค่ำเลยนะตีห้าเนี่ยถึงโมงเช้าหนึ่งรอบสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งรอบวันเสาร์วันเดียวพอแล้วเงินอสมทนี่เขาให้เยอะทำวันเดียวนี่ก็โอ้โหเหลือเก็บว่างั้นโอ้โมซะพูดไปเรื่อยนะคะสวัสดีค่ะป้าอ้นประดิษฐ์นะคะอืมคุณผู้ฟังถามมารวยจริงเหรอจริงโอ้โถเอ้ยดิฉันกินน้อยใช้น้อยอืมคุณจิตสุตรานะคะคุณวิชาญคุณเสียนพรหมเมฆนะคะคุณเสียนวงคุณเสียนพรหมเมฆคนนี้พัทลุงป้าเป้าสวัสดีค่ะแล้วก็คุณวารินนะคะคุณวารินนี่จากจังหวัดน่านโอ้จังหวัดนี้ดิฉันก็ชอบอากาศดีดีต้องพูดคำนี้เลยนะคะคุณสมจิตก่อนกลางสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ชนะรบนะคะนี่คุณผู้ฟังมาดูนี่ก่อนเลยก่อนที่จะไปตรงไหนอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเราวันนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากพายุคาดว่าจะมีมา2ลูกเลยอะเร็วๆนี้แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเจอหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและอ่าวไทยอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นฝนจ้านะคะไม่ใช่อย่างอื่นเลยค่ะไม่ใช่ฝนธนสุนทรแต่เป็นฝนตกจ้ะสวัสดีค่ะคุณสมคิดมากวิสัยคุณสุริยาพุ่มเรศคุณพานุวัฒนะวิจารคุณสุโอ้ยคุณสุนี่แฟนประจำทักมาจากนอกประเทศไทยคืออยู่ยุโรปนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชัยทาละไหลนะคะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็อ๋อวันนี้ในอดีตเหรอวันนี้ในอดีตเมื่อปี2521กำเนิดหลุยบราวลุยบาวเป็นใครเป็นเด็กหลอดแก้วที่เกิดจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกายคนแรกของโลกที่โรงพยาบาลในเมืองโอฮัมประเทศอังกฤษวันนี้เลยนะคะเธออายุครบ48ปีบริบูรณ์มีครอบครัวมีบุตรชายที่เกิดตามธรรมชาติชีวิตของเธอพิสูจน์นะคะว่าเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีมีสุขภาพสมบูรณ์และมีบุตรได้แล้วก็ในวันนี้ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2437เกิดจุดกำเนิดของสงครามจีนญี่ปุ่นเมื่อกองเรือของจักรวรรดิญี่ปุ่นโจมตีเรือรบของราชวงศ์ชิงในสมรภูมิทะเลเหลืองเพื่อแย่งชิงสิทธิ์เหนือคาบสมุทรเกาหลีจีนแพ้จีนพ่ายแพ้อย่างราบคราบแม้กองทัพที่ชื่อว่าเป่ยหยางจะมีเรือรบขนาดใหญ่แต่กองทัพของญี่ปุ่นมีระบบการจัดการและอาวุธที่ทันสมัยกว่าจีนยอมแพ้และยกไต้หวันมูเกาะเผิงหูคาบสมุทรเหลียวตงรวมถึงการจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามจำนวนมหาศาลเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้จีนเนี่ยสูญเสียสถานะพี่ใหญ่ในเอเชียในทันทีเห็นปะเนี่ยที่คุยเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ประจวบเหมาะเลยที่วันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันที่เป็นจุดกำเนิดของสงครามจีนญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็จีนแพ้ต้องยกไต้หวันไงเห็นไหมคราวนี้พอพูดถึงจีนกับไต้หวันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีใครเขาไปร้องเพลงอีท่าไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้โอ้โหจีนกับไต้หวันก็ถูกกันสักที่ไหนล่ะนี่มาต่อทักพี่น้องต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณจารุณีประพัฒน์คุณนงลักษ์เกื้อสมพรกิจหนุ่มทีมตองน้ำดื่มซิ่งสวัสดีค่ะคุณสุเนตรดำรงศิริคุณสุธีบรรเทาทุกนะคะฮะประมาณนี้เนะเนะเนะมาถึงช่วงของช่วยผู้ประสบ

ภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมพาไปเหนือเปิดเมนูเหนือหลายเมนูวันนี้มาเปิดความลับของแกงเหลืองปักใต้ยิ่งอุ่นยิ่งลอยจังหู้นะกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันจะเข้ากันได้เป็นอย่างดียิ่งอุ่นนะมันก็จะยิ่งลอยจังนี่นะคำตอบเพราะเครื่องแกงและสมุนไพรกระเทียมหอมแดงกระปิรสเปรี้ยวของมะขามรสเค็มจากน้ำปลาความเผ็ดจากพริกเมื่อปรุงเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันยังแยกกันอยู่พี่น้องแต่หลังจากที่พักไว้โมเลกุลของสารปรุงรสเนี่ยมันจะกระจายตัวไปทั่วหม้อเมื่ออุ่นอีกครั้งรสชาติมันจะสมดุลอย่างสม่ำเสมอมอบแด่เนื้อปลาเนื้อกุ้งหมูสามชั้นขณะที่ไม่ว่าจะเป็นหัวไชเท้ามะละกอดิบดอกแครถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีรวมถึงโชนก็คือออดิบนี่แหละมันจะดูดซึมน้ำแกงเข้าไปสัมผัสได้ถึงรสเปรี้ยวรสเผ็ดที่ไม่ใช่แค่เคลือบเคลือบอยู่ด้านนอกเหมือนตอนที่ปรุงเสร็จใหม่ๆไงไม่เพียงแค่นั้นการอุ่นด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยนะคะมันกระตุ้นสารแล้วก็กลิ่นในเครื่องแกงและสมุนไพรเนี่ยมันระเหยออกไปกลิ่นหอมก็ชัดเจนผ่านไปมื้อหนึ่งโอ้โหยอดผ่านไปสองมื้อโอ้โหยิ่งเคี่ยวยิ่งลอยนี่นะน้ำมันระเหยออกไงมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยธรรมชาติหวานจากผักเปรี้ยวจากมะขามเผ็ดจากพริกนี่คือเหตุผลว่าแกงส้มยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเด็กปักใต้ทุกคนยกมือขึ้นเด็กปักใต้ทุกบ้านต้องผ่านประสบการณ์นี้ถ้าแม่เราแกงเหลืองหรือแกงส้มปักใต้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะชวนเพื่อนมาบ้านในบัดดลเพราะแม่เราจะบอกว่าเครื่องแกงที่แม่ตำนั้นใสลอยสุดแล้วนะแกงหม้อเล็กแม่จะไม่ทำแม่จะแกงหม้อใหญ่ๆแล้วถ้าเคี่ยวไปหลายวันเป็นไงลูกหลานในบ้านมองไปในแกงส้มไอ้ยะเพราะฉะนั้นเราเด็กใต้ต้องชวนเพื่อนมาช่วยกันจัดการแกงส้มของแม่เราให้หมดโดยเร็วก่อนที่จะต้องเคี้ยวไปอีกหลายมือแต่ล่อยไม่ล่อยดินะบทเพลงนี้มาเลยค่ะเบาวีนะคะเขาบอกว่ายิ่งเย้ายิ่งร้อยแต่ว่ายิ่งเขย่ายิ่งอร่อยประมาณนั้นค่ะ

่านผู้ฟังที่เคารพของดิฉันนะคะกำลังอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของรู้ทันเราต้องรู้ทันนอกจากจะมิจฉาชีพแล้วเรื่องนี้เราก็ต้องรู้ทันนั่นคือเรื่องเงินสดในบัญชีคือเงินในบัญชีเนี่ยเงินสดเนี่ยนะคะมันกำลังตายอย่างช้าๆพี่น้องคะเอ้าแล้วจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนถึงจะรอดคำตอบมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยดิฉันจะไม่อ่านข่าวแบบทิ้งไว้ให้คิดให้สงสัยดิฉันอ่านเสร็จปั๊บดิฉันสงสัยดิฉันหาทันทีคำตอบเนี่ยนะคะของเงินสดในบัญชีมันไม่ใช่เพียงการออมแต่มันต้องหนีด้วยการเปลี่ยนนะมันไม่ใช่การลงทุนในหุ้นถ้ามีคำว่าถ้านะถ้ายังอ่านงบเงินสดงบดุลงบกำไรขาดทุนหรือแม้กระทั่งอ่านธุรกิจที่รุ่งหรืออัสดงไม่ได้เราก็ต้องดูเอ้ยธุรกิจอะไรรุ่งเหรออ๋อ AI ในช่วงนี้แต่มันรุ่งมากขนาดนี้เอ้ยมันจะฟองสบู่แตกหรือเปล่าเราก็ต้องคิดนะแล้วก็ธุรกิจอะไรล่ะที่อัสดงกรณีของ TikTok เจริญขึ้นตามลำดับถูกไหมแล้วก็มีคลิปนั่นนี่โน่นเจริญขึ้นตามลำดับคุณว่าธุรกิจอะไรที่อัสดงล่ะมันเป็นธุรกิจที่อยู่มานานไงโทรทัศน์คุณเปิดดูไหมบ้านดิฉันเนี่ยไม่มีโทรทัศน์บ้านดิฉันเนี่ยไม่มีวิทยุแต่ในรถยนต์เนี่ยยังคงมีอยู่เขาติดมาแต่แรกถูกต้องไหมคะแต่ในรถยนต์มีอะไรล่ะโอ้มีหน้าจอไงเวลาจะไปไหนสะดวกไหมสะดวกใช้อะไรเหรอ GPS แบบนี้คุณรู้ฟังถัดมานะคะถ้าไม่ลงในหุ้นเอ้ยไปลงในอสังหาริมทรัพย์เอ้ารัฐบาลก็ไล่เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้ามีที่ดินแล้วไม่ได้พัฒนาแบบนี้ก็ไม่น่าสนใจอั้นใช่ไหมเพราะว่าการถือสินทรัพย์แบบนี้มันมีค่าใช้จ่ายไงคราวนี้ไปดูเงินสกุลต่างประเทศไปดูต่อเอ้าแน่ใจไหมอ่ะถ้าแน่ใจก็ว่ากันไปดอลลาร์ก็อุดตลุดใช่ไหมเงินบาทก็โอ้โหอ่อนปวกเปียกน้ำมันบางวันก็พุ่งบางวันก็ลงตอนขึ้นก็ขึ้นทีง6บาทตอนลงเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมแบบนี้เป็นต้นเราก็ต้องดูแล้วก็มันไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วพอหมดแล้วนี่บุรีรัตน์มีอะไรเหรอที่น่าลงทุนของเธอเธอโม้มาตั้งนานเนี่ยลงทุนตัวเองค่ะลงทุนตัวเองเป็นแอสเซทที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเงินเฟ้อทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นแต่ถ้ารายได้เพิ่มเร็ว

เงินเฟ้อจะไม่รู้สึกถูกต้องไหมคะเพราะว่าการลงทุนในตัวเองเนี่ยมันคือการสร้างทักษะคือการสร้างสกิลใหม่ๆเช่นความรู้ใหม่ธุรกิจใหม่เครือข่ายใหม่แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นเงินไงสิ่งนี้คือการเพิ่มรายได้แบบไม่จำกัดมันเป็นการลงทุนกับตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะแอสเซทในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครขโมยไม่ได้แต่ละคนแอสเซทของตัวเองเนี่ยมันไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันตามความถนัดเช่นเอาดิฉันเนี่ยไปทำนาเจ๊งตั้งแต่นาทีแรกที่ลงไปดิฉันเดินยังเดินไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ปักดำเลยใช่ไหมมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหาความถนัดให้เจอแล้วก็ลงทุนในสิ่งนั้นด้วยตัวของตัวเองนะอย่าไปพึ่งจมูกของคนอื่นดิฉันพูดแบบนี้เลยนะคะมันคือสกิลมันคือทักษะอย่าหวังพึ่งเงินในบัญชีอย่างเดียวนะคะเงินในบัญชีเราเอาเงินไปฝากอ๋อต่อเงินคุณผู้ฟังรู้ไหมมีธุรกิจอยู่ธุรกิจนึงดิฉันก็เพิ่งไปเจอเป็นธุรกิจนายหน้าซื้อที่ดินถ้าที่ดินนั้นมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก็ปราบให้ราบแล้วก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเป็นที่ดินแปลงใหญ่จากนั้นเอาไปขายให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่คุณต้องมีคอนเนคชั่นดีๆนะแล้วจากนั้นก็ไปกู้สิเท่านั้นเองนะคะก็จะหารายได้ตรงนี้ได้เยอะดิฉันเห็นตัวเลขล่าสุดนะเขาทำถึง34ล้านบาทไม่บอกแล้วก็ที่ไหนเอ้าไปนี่ดีกว่าพยุงกันเที่ยวเก่ายกแก๊งติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงนะคะเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบมากดิฉันก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยนะคะก็คงจะชอบเช่นกันกระทรวงวัฒนธรรมกลางแผนดันเชียงใหม่นครหลวงล้านนาขึ้นแท่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกรวมถึงนะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมในกลุ่มของกำแพงเมืองกำแพงเมืองก็มีช้างเผือกท่าแพใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยสวนปรุงสวนดอกคูเมืองก็มีแจ่งสีภูมิแจ่งหัวลินกลุ่มวัดก็มีวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจ็ดยอดวัดเชียงมั่นวัดเจดีหลวงวัดพระสิงห์แล้วก็วัดสวนดอกโอ้โหก็รู้ว่าทุกที่น่าเที่ยวหมดแล้วเวลาดิฉันเนี่ยนะคะจะไปเที่ยวเชียงใหม่น้อยครั้งต้องใช้คำนี้ว่าจะบินไปยกเว้นมีเวลาน้อยจริงๆถึงจะบินไปแต่สิ่งที่ถนัดนะนั่นคือการนั่งรถไฟเอานอนรถไฟจากกรุงเทพนี่แหละไปกรุงคุณผู้ฟังค่ะมันสนุกสนานมันแฮปปี้จริงๆแล้วก็นั่งนอนอีกเหมือนกันนอนรถไฟกลับกรุงเทพเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยนะคะนครหลวงล้านนาเนี่ยยืนยันคุณค่าทางอารยธรรมที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติแล้วก็จะยกระดับจริงไหมอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเชียงใหม่ให้เป็นเวทีวัฒนธรรมโลกโอ้ยบทเพลงนี้มาเลยคุณคนสวยเป็นคนขับร้องคุณสุนทรีเวชานนท์นะคะล่องแม่ปิ่งเชิญรับฟังค่ะ

ตอนนี้เนี่ยนะคะจะเข้าหน้าฝนแล้วแต่คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพอุ๊ยว่าแล้วก็ทักทายก่อนดีลืมไปได้ที่ไหนล่ะลืมไม่ได้เลยนะคะดิฉันเนี่ยอยู่ได้ด้วยแรงใจของพี่น้องนะคะคุณนอยบุษเกตคุณณฤมลชูมนคุณนิละไมคุณวิสูตรคุณจตุพลคัชพันธ์รัตนเพชรคุณรัตดาพันรัตคุณมนัสออนกุลคุณนัชมัยชูนาคาคุณมานพสายทองสวัสดีรวมกันเลยค่ะเหตุผลที่ต้องทักเพราะคุณผู้ฟังทักดิฉันก็ต้องทักคุณผู้ฟังใช่ไหมนี่คนนี้ชื่อน่ารักมากเลยคุณปาริชัดปัญญาคนของวันพรุ่งนี้โจคุณสุวัชชัยจันทระศักดากุลคุณสิทธิศักดิ์สาตราคุณละม่อมแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณอรพินนามตาลคุณวัชรีอมรพงษ์คุณวิไลวันธนูโอ้นามสกุลน่ารักค่ะเออเนาะคืออย่างนี้พี่น้องค่ะเมื่อกี้เกริ่นมาแล้วนะคะคือหน้าเนี้ยเรากำลังจะเริ่มเข้าหน้าฝนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสรุปน้ำในภาพรวมของประเทศมีปริมาณน้ำเนี่ยนะคะรวมของความจุกักเก็บเนี่ยเท่ากับ 44,852 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยนะคะโอ้โหมองแบบนี้ปั๊บไทยเสี่ยงวิกฤตแรงละทั้งประเทศเนี่ยนะคะจะมีน้ำใช้ได้แค่ 37% เพราะ 37 ถ้าฝนถูกต้องตามฤดูกาลนะคะโอ้สถานการณ์น้ำเราก็จะดีแต่ตอนนี้โอ้ยน้ำอ่างเก็บน้ำภาคกลางเหลือแค่ 28% คือพร่องน้ำไปเยอะพอสมควรโดยที่4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 53% เขื่อนสิริกิติ์มี 52% ลดลงมาอีกพี่น้องเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมี 24% และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้อยมากเลยเหลือแค่ 13% เท่านั้นเอง

นะคะพอมองเรื่องน้ำเสร็จต้องมองเรื่องนี้เลยเรื่องไก่เขาบอกว่าไก่ทอดคุณผู้ฟังไก่ทอดเนี่ยสะเทือนสื่อต่างประเทศที่ชื่อว่าบูมเบิร์กเนี่ยนะคะรายงานว่าไทยเบเวอเรจผู้ผลิตเบียร์ช้างและเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทยเนี่ยได้ดึงแบงค์ที่ชื่อว่า Bank of America เข้ามาประเมินมูลค่าและทาบทามหาผู้ลงทุนจ่อที่จะขยายธุรกิจ KFC ในประเทศไทยท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นขณะที่กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคยังฟื้นไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามนะคะการเจรจายังอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ขายกิจการในท้ายที่สุดหากเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะหากย้อนกลับไปนะเมื่อปี2560เนี่ยไทยเบฟเนี่ยนะคะได้เข้าซื้อกิจการร้าน KFC เนี่ย240สาขามูลค่าก็ประมาณ 11,400 ล้านบาทจากนั้นก็เดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องจนกระทั่งมีสาขามากกว่า500สาขาทั่วประเทศแต่อย่ามองว่าไทยเบฟเป็นผู้จัดการดูแลในเรื่องของกิจการร้าน KFC แต่เพียงผู้เดียวเพราะในประเทศไทยมีผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ KFC เนี่ยอีก2รายด้วยกันนั่นก็คือ Central Restaurants Group แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ Restaurants Development Company ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะรับทาน KFC กับไก่ย่างหัดใหญ่คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเลือกอะไรอ่ะแต่ถ้าดูเทคนิคเนี่ยนะคะของการขายอะในฐานะของผู้บริโภคนะระหว่างไก่ทอดขึ้นห้างอะกับเหนียวไก่ไก่ทอดหาดใหญ่นี่แหละน้ำจิ้มแซ่บๆราคามีส่วนในการตัดสินใจในแง่ของจิตวิทยาเนาะนั่นก็คือเนี่ยถ้าเป็นชามไพรซิ่งเนี่ยนะคะเขาจะตั้งราคาที่ลงท้ายด้วยเลข9เช่น199ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยแม้ราคาต่างกันบาทหนึ่งแต่จะเห็นว่า199จะดูน่าซื้อกว่าเพราะเนี่ยราคาแค่ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าตั้ง200เหรอก็คิดดูอีกนิดนึงส่วนอีกเทคนิคหนึ่งเนี่ยนะคะของการตั้งราคานั่นก็คือ decoy pricing นะเช่นกาแฟแก้วเล็ก30ไซส์กลาง40ไซส์ใหญ่เลย45ไซส์กลางเนี่ยนะคะไม่น่าซื้อที่สุดเลยเพราะเพิ่มแค่5บาทก็จะได้กาแฟไซส์ใหญ่คือใหญ่ที่แก้วเติมน้ำแข็งเยอะไปอีกนิดนึงน้ำกาแฟไซส์กลางเนี่ยนะคะก็มีโอกาสทำกำไรได้เยอะขึ้นแต่ในแง่ของผู้บริโภคไหนๆก็ไหนๆไซส์ใหญ่ไปเลยพี่น้องนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวเปรียบเทียบความคุ้มค่าเหมือนกันนั่นก็คือ Encore Pricing นะคะเช่นสมมติสินค้าชิ้นเนี้ยราคา900บาทนะสมมุตินะแต่ตั้งราคาให้สูงขึ้นไปเลยเป็น 1,500 บาทเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันทำหน้าที่ในใจอยู่อะใช่ไหมจากนั้นขีดค่า 1,500 บาททิ้งแล้วก็คงไว้ที่990บาทลูกค้าก็จะรู้สึกไงโอ้โหลดตั้งเยอะเฮ้ยคุ้มแต่จริงๆราคาแต่แรกของเขาเนี่ยมันก็คือ990อะเคยเห็นไหมอะราคาส้มในตลาดอะเขียนเสร็จแล้วก็ขีดทิ้งแล้วก็ลดราคาจริงๆมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะสำหรับการตั้งราคาอีกอย่างนึงพวกเนี้ยร้านบุฟเฟ่ชอบมากเลยตั้งราคาต่อหัวก่อน299บวกบวกคือยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จ 10% แล้วก็แวตอีก 10% เช็คตั้งไว้599บวกบวกพลัสๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่ล่ะจ่าย705บาทเห็นไหมเนี่ยมันเป็นของที่ล่อตาล่อใจเป็นที่สุดและอีกพวกหนึ่งก็คือพวกซื้อเป็นเซตไง1ชิ้น200แต่ถ้าซื้อคู่379เนี่ยยาสีฟันน่ะชอบตั้งแบบนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าซื้อแพ็คคู่อ่ะคุ้มค่าแต่ความจริงแล้วลดเยอะไหมลดไม่ได้เยอะการขายแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อการระบายไงระบาย

ของออกจากสต็อกเทขายอะขายในจำนวนมากอะเออแบบนี้เทคนิคเนี่ยนะคะเนี่ยคุยแบบนี้ก็คุยทั้งคนขายคนซื้อก็เข้าใจตรงกันตามนี้เพราะฉะนั้นระหว่างไก่ทอดป้ายต่างชาติดิฉันซื้อเหนียวไก่มันได้อรรถรสแล้วมันก็ยังจะมีของแถมชิ้นโตนั่นก็คือหอมเจียวโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยเป็นแบบนี้นี่ล่าสุดพอพูดถึงปากใต้ไม่ได้เลยต้องคุยเรื่องนี้ครม.มีมติยกเลิกให้นกปลอดหัวโขนหรือเจ้านกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนปัจจุบันเนี่ยนะคะเจ้านกปลอดหัวโขนหรือว่านกจงนกกรงหัวจุกเนี่ยอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกลำดับที่576ส่งผลให้คนที่มีครอบครองผู้ที่เพาะเลี้ยงแล้วก็ผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายก่อนแล้วก็ต้องมีคุณสมบัตินั่นนี่โน่นมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์จากนี้ไปครม.ยกเลิกแล้วนะคะนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยปลอดจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพลงนี้ต้องมาเลยนกกรงหัวจุกเชิญรับฟังค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
5: โอ้ยมาแล้วฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะอันนั้นคือกำลังใจอีกแบบนึงทักทายพี่น้องนะคะพี่น้องขาวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ทักมา10อันดับแรกเนี่ยนะคะเรียบร้อยไปแล้วคือข้อมูลพอไหลแล้วไปเลยอ่ะนะคะจดไม่ทันเลยนะคะก็ลำดับต่อมานะคะคุณสมเกียรติขันทิพย์คุณเอิร์กหมายดีคุณณรงค์ยินดีสวัสดีคุณสุวัฒน์ชัยจันทรศักดากุลคุณกุ้งทองเจริญดีจ้าคุณฮานาฟี่จากเทพาสงขลานะคะพี่โทมคุณเทวาบราวนะคะอ่านถูกเนาะว่าเป็นเทวาบราวนะคะแต่อีกท่านนึงเนี่ยจากศพปราบนะคะจากศพปราบลำปางเนี่ยนะคะอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยจะอ่านว่ายังไงสเข้มอันผิดขออภัยนะคะแต่อ่านยากจริงๆนะคะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดีไหมนี่สวัสดีค่ะคุณกฤษดาบัวนวลบอกสุโขทัยแรงมากฝนไม่ตกนะคะคุณสุ

ไก่ทอดเจ๊ทูเจ๊ทูไก่ทอดนะคะจากจังหวัดตราดบอกตราดฝนตกตลอดคืนเลยพี่แหม่มเฮ้อสวัสดีค่ะคุณไอ้บ่าวนครหานหีตามต่อมาด้วยคุณนันทพันธ์คุณสุรัสวดีนลาลักษ์นะคะอู้วันนี้ข้อมูลไปไวมากนะคะย้อนกลับก็ไม่ได้ด้วยนี่คุณผู้ฟังเมื่อกี้อ่านเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ของแท้มาตรงนี้มาจากมติชนหนังสือคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวตัวเบอร์เริ่มแม่ได้ใจคนใต้จังเลยนี่นะเหมือนกับแกงส้มมันตอนเช้าแกงเหลืองนี่ลุ้นจังหวัดเอ้ยไม่ใช่ลุ้นวัดพระมหาธาตุนครซี่ยูเนสโกประกาศขึ้นมรดกโลกขนมโนลาแสดงฉลองคุณผู้ฟังมโนลามากัน 1,000 ชีวิตอู้หูร่วมแสดงศิลปะพื้นบ้านพร้อมกับการแสดงโขนนี่คนใต้นี่คนใต้แท้แม่คนใต้อ่านมันต้องอ่านแล้วได้ใจนะกันมานี่เลยก่อนที่จะไปตรงอื่นนะกรมควบคุมโรคนะคะประกาศว่าฝีดาดลิงเนี่ยทำให้คนไทยเสียชีวิต2ศพป่วยสะสมมาเนี่ยนะคะ139รายเป็นชายซะ135ที่เหลือเป็นหญิง4รายกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเมืองขนาดใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวปัจจัยเสี่ยงนั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติและการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงพอป่วยแล้วเนี่ยนะคะแพทย์ก็จะให้ยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้แล้วก็ให้แยกตัวนะคะอย่างน้อยๆก็21วันจนกว่าผื่นแล้วก็ตุ่มเนี่ยมันจะแตกจนกระทั่งตกสะเก็ดหลุดเป็นแผลเนี่ยนะคะออกมาหมดผิวหนังคืนสู่สภาพที่เป็นปกติทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อลดการแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนเป็นแบบเนี้ยนะให้ระวังไว้ก่อนนะคะนี่สาวสวยของดิฉันคุณสุนารีราชสีมาปวดท้องอย่างหนักแล้วก็อย่างรุนแรงทันหันฉับพลันทันทีจนกระทั่งถูกหามนะจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลแอดมิดเป็นการด่วนที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เธอก็ต้องแจ้งนะยกเลิกงานแสดงคอนเสิร์ตกระทันหันแล้วก็โพสต์ภาพว่าป่วยจริงนอนหงายอยู่บนเตียงผู้ป่วยแท้ๆเลยนะคะกราบขออภัยเจ้าภาพอย่างสุดซึ้งแฟนเพลงและพี่แม่บุรีแฟนคลับเธอนะดิฉันเป็นแฟนคลับเธอนะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเสียงเธอสวยที่สุดของโคราชบ้านเองอ่ะคุณผู้ฟังเอ้ยแม่บุรีรัตน์ส่งกำลังใจล้นหลามให้เลยนะคะนี่เอาเพลงนี้ไปเลยคุณสุนารีป้าหน้าเด็กจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยา

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งในชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่แม่พูดไปก็สะเทือนใจแก่ขี้เหร่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นโอ้ยอะไรไม่ดีมาทางนี้เลยนะคะทักทายพี่น้องที่น่ารักของดิฉันก่อนหาก่อนเจอแล้วสวัสดีค่ะคุณประภาพวงลำเจียกคุณพะเยากลิ่นเกลาคุณมีมี่สายสายบุญจะจันคุณสรพงษ์ข้องกลานคุณไพรัตน์ทองดีคุณสุทธิศักดิ์สาตราบ้านขนมเวทวักคุณสิตานันนะคะเขียนมาแบบนี้สวัสดีค่ะพูดถึงขนมโอ้โหอร่อยสวัสดีค่ะคุณนวลรัตกุลคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณโอคุณจารุณีประพัฒน์คุณอนันต์ลักษณ์บางขุนทศหน่อยน่ารักทุกคนยกเว้นที่ฉันนี่แหละทำไงได้ล่ะเกิดมาแล้วก็แก่แต่เรื่อง

แก่นี่นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องที่ทำยากเหมือนเรื่องอ้วนอ่ะถ้าจนจริงเนี่ยนะคะไม่อ้วนหรอก มันต้องผอมเพราะมันไม่มีจะกินเ นาะประมาณนี้นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังเสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังค่ะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็ไปปักช่องใช่ไหมไปดูสิ่งปลูกสร้างก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะถึงตรงนู้นใช่ไหม M6 อ่ะก็แวะทานกุ้งเผาแล้วก็สายบัวผัดก้ามกุ้งที่พระนครศรีอยุธยาก็เลยย้อนกลับไปดูนะคะว่าในยุคของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะก็กำหนดให้ที่ตั้งของศาลากลางเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนชื่อนะมาขึ้นต้นด้วยคำว่าอำเภอเพื่อเป็นอำเภอศูนย์กลางของจังหวัดก็อาจยกตัวอย่างบ้านดิฉันภูเก็ตใช่ไหมภูเก็ตก็มี3อำเภอมีอำเภอถลางซึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือเนาะของจังหวัดแล้วก็มีอำเภอกระทู้ซึ่งตอนนี้นี่โอ้โหใครมีบ้านอยู่กระทู้รวยทุกคนถัดมานั่นก็คืออำเภอเมืองซึ่งก็อยู่ออกมาทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนะคะแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมยกเว้นจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งนั่นคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะใช้ชื่ออำเภอเมืองว่าอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยนะคะวิวัฒนาการการตั้งชื่อเนี่ยย้อนไปเมื่อปี2440อำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอำเภอเมืองของเขาเนาะใช้ชื่อว่าอำเภอรอบกรุงต่อมาเนี่ยนะคะสมัยรัชกาลที่6ก็เปลี่ยนชื่อจากอำเภอรอบกรุงเนี่ยเป็นอำเภอกรุงเก่าเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของมณฑลกรุงเก่าพอถึงปีพ.ศ. 2500สมัยจอมพลป.แหละตอนนั้นเนี่ยนะคะจึงใช้ชื่ออำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของจังหวัดมีเพียงจังหวัดเดียวนะคะที่ไม่ได้ใช้คำว่าอำเภอเมืองนำหน้าแล้วก็คำว่าเมืองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แปลว่าศูนย์กลางของจังหวัดไปซะทุกสิ่งนะคะเมื่อค้นคว้าเนี่ยจะพบว่ามีหลายอำเภอในประเทศไทยเนี่ยใช้คำว่าเมืองทั้งที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเช่นอำเภอเมืองจันทน์อันนี้เนี่ยนะคะเป็นอำเภอหนึ่งนะอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองปานนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองยางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อำเภอเมืองสวงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นที่ตั้งของสารกลางจังหวัดเพียงแต่ว่าใช้คำว่าเมืองเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเฉพาะเป็นชื่อท้องถิ่นที่สืบมาแต่อดีตคือเมืองจันทน์เมืองปานเมืองยางเมืองสวงแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้นะคะอำเภอเมืองก็ไม่ได้จำเป็นนะที่จะต้องเป็นเมืองใหญ่ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยนั่นคืออำเภอเมืองสงขลาแต่สงขลาเนี่ยไม่ใช่สิแต่จังหวัดสงขลามีอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมเช่นเดียวกับอำเภอหัวหินเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบบนี้เป็นต้นสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะไม่มีอำเภอเมืองเหมือนกันเพราะเป็นเมืองหลวงมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งแยกออกจากการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเห็นไหมขนาดไปนั่งทานเนาะกุ้งเผาอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาดิฉันยังต้องหาเรื่องเนี่ยมาฝากพี่น้องเลยว่ามันเป็นยังไงนะทำไมใช้ชื่อนี้นะทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเพราะอะไรเหรอเป็นเพราะอายุดิฉันนะมั้งไปไหนก็ต้องนะมองไปแล้วก็นำสิ่งดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเกร็ดความรู้มาฝากพี่น้องนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นรุ่นละลายทรัพย์ค่ะ

โอ้โหมันเลยค่ะคุณผู้ฟังได้แอโรบิกไปด้วยตอนเช้าเต้นอยู่กับน้องตา2คนนะคะยังเมามันพี่กับน้องเพียงแต่น้องเขาไม่ได้มาเต้นคู่กันเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยแต่เต้นขนานกันมานะคะหอบเลยเห็นป่ะเออสงสัยจะแก่ทักพี่น้องก่อนคุณทัศนีคุณทัศนีคีรีเพชรวันนี้นะคะขอโทษมากเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันขึ้นไปไวมากอะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาจะดึงกลับเนี่ยดึงยากมากนะคะสำหรับการเอ่ยชื่อคุณมาทองบอกตื่นสายแต่ก็มานะจ๊ะน้าดิฉันน้าเล็กวันชนีช่วยชูบอกน้าก็มาแม่มถึงน้ามาสาย น้าก็มาจ้ะเออสวัสดีค่ะคุณอนุภาพสุวรรณวิโกทุ่งสงนะคะคุณสลาวุฒิกว้างทะเลคุณรัชนีพันใหม่แม่นิตตุพรมถัดมาเออหอบเหมือนกันแฮะเต้นไป2เพลงคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้อากงยังงง1เพลงแล้วถัดมาอีกเพลงหนึ่งคือรุ่นละลายซับ2บทเพลงเลยนะคะจัมโบ้มิวสิกขับร้องสวัสดีค่ะคุณกฤษณาบัวนวลคุณอุไรบุญสามารถคุณประทีปเทพสุวรรณอันทักทายมาจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนั่นนะเออวันนี้นี่คนนครศรีเตรียมตัวเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยลุ้นนะคะว่าวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุเด็กวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะตรงนั้นนะมีอะไรอร่อยรู้ไหมขนมจีนอยู่ตรงข้ามเลยเป็นซอยเข้าไปนะกินได้ตั้งแต่ร้านแรกยันร้านสุดท้ายแล้วก็ปิดท้ายด้วยมังคุดขัดอย่าเพิ่งกลับเดินย้อนกลับมาอีกนิดนึงสายๆเขาถึงจะมาลูกจันเชื่อมนั่นต้องคนใต้โดถึงจะรู้จักนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือสิบตัวนั่นเล็กวันชดีช่วยชูของดิฉันบอกคิดถึงจากปากใต้นี่ว่าปะต่อดิจะไปไหนล่ะพี่แมมพี่เต้นหรือพี่ทำอะไรเมื่อกี้อ๋อพี่กริ่งมีความสุขนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะจากคุณณรงค์จุ้ยทองคำเออแปดริ้วคนนี้เป็นคนบ้านแม่ดิฉันเองแม่ดิฉันชื่อพรทิพย์พี่แมมพี่แมมอยากจะพูดอะไรพี่ก็พูดไปคุณวันนี้ทักทายมาจากเชียงใหม่เจ้าคุณประสอบอินทกอกนี่แน่นอนเลยนะคะดูนามสกุลปุ๊บรู้ปั๊บมาจากเหนือแน่นวนนะคะเออคุณวัชระแก้วเกลี้ยงจากสุราษฎร์ธานีพี่แหม่มพี่จะยื้อไว้ทำไมเนี่ยพี่จะอ่านค่ะพี่อ่านไปนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นๆอย่าขยับแรงครับป้าอะไรของป้าอ่ะยากนะครับโอ้ยคุณโอซ่านะคะคุณอายุคุณขนาดนั้นเนี่ยคุณเต้นได้อย่างดิฉันไหมอ่ะเออน้องตายยังเซ็งมังสังเม2เพลงเมื่อสักครู่

นะคะคุณนิ่มคุณนิ่มคุณนิ่มมาจากร้านนิ่มส้มตำ8ครก9ครกไปเลยนะแต่เร็วนะคะจากวัดสุทธรนี่พุ่งตรงไปข้างหน้าคุณผู้ฟังเจอเลยส้มตำ8ครก9ครก10ครกกินไปเลยนะคะเพลงชื่ออากงยังงงแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะคะรุ่นละลายศักดิ์คุณประวิตรนะคะจากประเวศพหลโยธิน57ไอ้ยาทักทายแบบนี้คุณอรุณีเชื่อผู้ดีคนนี้สุโขทัยนะจ๊ะมานี่มานี่มานี่มานี่ใจเย็นไว้ทักทายเสร็จปั๊บมองเวลานี่คุณรู้ฟังจบเดือนละจบอ๋อยังเกือบนิดนึงอีกนิดนึงครบเดือนนะคะในประเด็นโกงมโหฬารสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วไทยเนี่ยนะคะมีการตั้งคณะกรรมการตอนนี้นี่บอกว่าจะมีเกือบร้อยคนน่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะมาลงโทษให้จงได้บกพร่องตั้งแต่สัญญาจ้างตามต่อด้วย TOR 4 สิงหาค่ะจะสรุปเป็นเอกสารส่งไปให้นายกรัฐมนตรีถามว่าผิดอะไรก็ผิดทั้งอาญาผิดทั้งปกครองนั่นแหละเอาออกให้หมดซะถูกไอ้คนพวกนี้เขาบอกว่าคณะกรรมการนี่ถึงขนาดถอนหายใจอ่ะถอนแล้วถอนอีกอ่ะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันที่ครบรอบ1ปีการประทะชายแดนไทยขมดขมดนี่ก็เหมือนขโมดขโมดนี่ก็คือผีคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือกัมพูชาซึ่งปั๊มน้ำมันร้านคาบ้านราษฎรในพื้นที่บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยังไม่ได้รับการเยียวยาส่วนต่างความเสียหายจากภาครัฐตามต่อมาที่หนังสือพิมพ์ละจะเริ่มที่ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องข่าวสดพาดหัวบอกยกระดับอัยการศึกทั่วนราส่งทีมฆ่าทหารผ่านเพิ่มอำนาจค้นจับกลุ่มตอบโต้บิ๊กดุลลั่นลูกน้องไม่ตายฟรีเลขาสมช.ย้ำเจรจาควบคู่ใช้กฎหมายคืออย่างนี้คุณผู้ฟังจะไปว่าบิ๊กดุลแกก็ไม่ได้นะเพราะว่าตำแหน่งที่นั่งคือหัวโขนที่ใส่อะพูดง่ายๆมันคนละหัวโขนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องตามมาต่อที่ฉบับที่2นั่นคือเดลี่นิวส์อ่านความจริงอ่านเดลี่นิวส์นะคะพาดหัวบอกว่าบิ๊กดุลแจงวุ่นปมร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยักษ์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารผ่านมาอีกหนึ่งฉบับนั่นคือไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายมากที่สุดของประเทศไทยรัฐนะคะพาดหัวเรื่องนี้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมแสลงใจไล่ล่าโจรใต้เบรกคำพูดเสทบยังเหลวไร้เงาคนร้ายงัดกฎอัยการศึกเข้มบิ๊กดุลนี่ถึงขั้นน้ำตาคลอเลยพี่น้องคือลูกน้องเสียชีวิตนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ข่าวสดพาดหัวเรื่องนี้พี่น้องปักใต้มาโลดๆเลยนะคะข่าวสดพาดหัวว่าแลนด์บิดล่มรัฐบาลถอยไม่คุ้มค่าจริงหรือเปล่าดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นการพับแผนนะคุณผู้ฟังนะแลนด์บิดอย่างเป็นทางการหลังจากนะคะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงอาจจะมีความขัดแย้งหากยังเดินหน้าโครงการแต่มีคำว่าแต่อย่าคิดว่าเขาล้มเขาใช้คำว่าพับแผนต้องเฝ้ามองจับตารัฐบาลดีๆเพราะว่าในรัฐบาลนี้มีรัฐมนตรีบางคนขีดเส้นใต้หมื่นเส้นมีท่าทีที่จะดันโครงการในระยะต่อไปแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะลวงให้เกิดการลงทุนไงเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้ามองนะเราเป็นคนใต้นี้นะคราวนี้เราก็ต้องมามองภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศอีกนั่นคือค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าหนักสุดในรอบ14ปีแตะที่ระดับ33บาท76บาทต่อดอลลาร์จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ทิศทางนโยบายดอกเบี้ยรวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาทองซึ่งเป็นตัวเร่งให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงหากทองรีบาวกลับมามันก็จะทำให้ช่วย
แรงกดดันแล้วก็บาทก็จะฟื้นค่าขึ้นมาได้แต่ถ้ามันลงต่อโน่นเลย34 บาทค่ะพี่น้องสำหรับบัตรคนจนโอ้โหไม่

พูดไม่ได้เลยนะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับแล้วปรับอีกปรับอีกปรับอยู่นั่นนะคะนายกก็สั่งทีมเศรษฐกิจกระทรวงการคลังที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสผู้เป็นประธานรับผิดชอบกำหนดเกณฑ์คัดกรองคนจนตัวจริงๆตัวเป็นๆที่จนจริงๆอ่ะแล้วก็จะล้างฐานข้อมูลคนจนปลอมๆที่มีอยู่ถึง 13.2 ล้านคนเนี่ยเพื่อสงวนสิทธิ์ให้กลุ่มคนเปราะบางจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังครั้งแรกเขาก็ถอยใช่ไหมกรณีที่ลูกอ่ะเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปยื่นลดหย่อนภาษีนายกก็สั่งทบทวนเออแม้ว่ารัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยจะยืนยันนะคะว่าทำไม่ได้สุดท้ายจริงๆก็คือถอยแล้วนายกก็ไปเป่าแซกโซโฟนคลอเพลง My Way อย่างชื่นมื่นกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคุณผู้ฟังคงจะจำได้ล่าสุดหลังจากที่นายกเนี่ยนะคะกลับมาจากการครวญเพลงเทียนมี่หมี่บนโต๊ะอาหารซึ่งมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพก็สั่งหักดิบให้รัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยนะคะทบทวนตรวจสอบอีกอะในเรื่องของเกณฑ์บัตรคนจนไม่ว่าจะเป็นการถือครองรถกับสถานะการศึกษานอกระบบใช่ไหมเกณฑ์การถือหุ้นนะแล้วก็กรรมการในบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนแล้วก็ทบทวนนะเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์โดยดูความเคลื่อนไหวในบัญชีส่งให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องทบทวนแล้วก็ลื้อเกณฑ์ท่ามกลางการขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปโดยให้สิทธิ์เนี่ยเริ่มพร้อมกันคือวันที่1ตุลาคมจะเห็นว่าเฉพาะบัตรคนจนบัตรเดียวเนี่ยโอ้โหรัฐมนตรีเอกนิติและคณะกรรมการก็พิจารณากันหลายรอบเลยแหละโดยมองมิติของการเงินของประเทศเป็นตัวตั้งนะแล้วก็กำหนดคัดกรองล้างฐานข้อมูลคนจนปลอมเนี่ยเพื่อที่จะช่วยคนจนใหม่ที่จะมีเพิ่มแล้วก็ที่ตกสำรวจเนี่ยให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบแต่มิติทางการเมืองก็สั่งทบทวนทวนแล้วทวนอีกเพราะการเมืองก็ไม่ไหวที่จะขับเคลื่อนด้วยแรงกลด่าของประชาชนอะแบบนี้การบริหารของประเทศจึงแพ้ภัยพลังการเมืองส่วนเพลงเนี่ยเทียนมี่หมี่เนี่ยที่นายอนุทินนายกรัฐมนตรีร้องให้นายกหลี่เฉียงฟังเนี่ยก็ถูกมองนะคะถูกวิจารณ์นะคะว่าเป็นความผิดพลาดที่มองข้ามความอ่อนไหวของไต้หวันคือคนฉลาดเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่ลงโบสถ์กับไต้หวันมานานแล้วเพลงเทียนมี่หมี่เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์การเมืองของสองเติ้งเนี่ยซ่อนอยู่เติ้งหนึ่งคือเติ้งวี่จิงคนนี้เป็นนักร้องแต่เป็นชาวไต้หวันไงเป็นจีนใช่แต่เป็นจีนไต้หวันเพลงของเธอเนี่ยเคยถูกพรรคคอมมิวนิสต์ของแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยห้ามเผยแพร่จริงๆจนมีการกล่าวกันว่ากลางวันฟังเหล่าเติ้งก็กลางวันเหล่าเติ้งคือใครคือเติ้งเสี่ยวผิงอ่ะที่ปกครองแบบเข้มข้นคนจีนเนี่ยจะต้องฟังเพลงปลุกใจรักชาติเป็นเพลงปฏิวัติส่วนกลางคืนเขาแอบฟังเสี่ยวเติ้งก็คือเติ้งน้อยเติ้งวี่จิงนี่แหละที่สร้างความรื่นรมแล้วเธอก็ดังมากเลยทั้งในไทยในไต้หวันในญี่ปุ่นแล้วก็ดังกลับเข้าไปในแผ่นดินจีนเป็นเครื่องมือการเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนแผ่นดินใหญ่กับพรรคก๊อกมินตั๋งของไต้หวันไงจึงเป็นสองเติ้งผู้ยิ่งใหญ่บนเส้นทางคู่ขนานที่เรียกว่าจีนแดงกับจีนไต้หวันอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาคราวนี้จีนนี่เขาไม่ธรรมดาล่าสุดเนี่ยจีนเขาเพิ่งซ้อมรบนะด้วยกระสุนจริงๆนะเปี้ยงหนึ่งเสียงฟ้าฟาดคมขวัญไต้หวันรอบเกาะซานตงนอกชายฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนที่ติดกับมณฑลกวางตุ้งอ่ะทางตอนใต้ของจีนอ่ะการซ้อมรบเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลสหรัฐเห็นไหมคุณผู้ฟังมองดีๆตกลงขายอาวุธเนี่ยนะคะ 11,100 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันเพื่อยกระดับปกป้องตนเองเพราะปัจจุบันเนี่ยไต้หวันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและปฏิเสธการอ้างอธิปไตยของ

จีนแดงเนื้อไต้หวันเอาแล้วไงก็บอกแล้วไงว่าต้องเอาแน่ๆเอาแล้วไงเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยติดต่อไปยังโรงภาพยนตร์ที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีไต้หวัน3แห่งในไทยคือเฮาสามย่านเซนจูรี่สุขุมวิทและประตูแดงสเปซที่ขอนแก่นเพื่อที่จะให้เอาโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันออกจากสื่อประชาสัมพันธ์โดยอ้างว่านโยบายจีนเดียวอย่างไรก็ตามผู้จัดงานที่ชื่อว่าDocumentary ครับก็ไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องนี้ได้และยังคงจัดงานตามที่กำหนดไว้มีอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องมีอีกเรื่องหนึ่งเอาไงก็คือหายใจลึกๆไม่พูดไม่ได้พลเรือเอกตงจุวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยบิ๊กดุลนี่แหละคุณผู้ฟังเคลียร์ใจประเด็นความมั่นคงนะที่ส่งอาวุธให้กัมพูชาบอกว่าจีนกับกัมพูชาตกลงไว้แต่เดิมเลยที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ยอมที่จะประวิงนะหากจะมีการส่งอาวุธในช่วงต่อไปจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ต้องดูที่ข่าวสดเนี่ยนะคะก็พาดหัวว่าทำเริ่มแล้วรีดภาษีไทยตามต่อมาอีกฉบับนั่นคือมติชนสหรัฐรีดภาษีนำเข้า60ประเทศไทยโดน 12.5% คุณผู้ฟังการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องรักษาสมดุลให้เป็นการดีสหรัฐสั่งเก็บภาษีไทยเนี่ยแบบจัดหนัก60ประเทศไทยอยู่ในจำนวนนั้นคุณผู้ฟังเขาจัดเก็บทั้ง60ประเทศทั่วโลกแหละในจำนวนนั้นก็มีจีนมีเวียดนามมีไทยที่โดนเพดานสุดๆเลยคือ 12.5% อ้างเหตุล้มเหลวปราบปรามการบังคับใช้แรงงานแต่กัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียโดนเหมือนกันโดนแค่ 10% เห็นไหมคุณผู้ฟังนี่เวลาน้อยนะถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ดิฉันจะคุยเรื่องของเขากระโดงจะคุยเรื่องของการหัวสวจะคุยในเรื่องของกุมารจีนพ่อทิพย์เห็นไหมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่โหมกระหน่ำเข้าใส่รัฐบาลนะซึ่งจะต้องมีความชาญฉลาดนะจะต้องรักษาสมดุลให้เป็นการดีแล้วที่สำคัญเป็นไงล่ะเศร้าไม่ทราบจะร้องเพลงอีกที่ไหนดีเอาเป็นว่าที่ร้องเพลงไปนะยายสำอางดีกว่ายายสำอางเนี่ยนะคะเขาร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็นชีวิตลำเข็นของยายสำอางชีวิตร้องเพลงแลกเศษเงินอาหารขอทานเขากิน

ที่เป็นช่วงรอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะกลับมาอีกครั้งสำหรับสงครามการค้ารอบใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ละค่ะว่าจะขึ้นภาษีอีกแล้วนะคะสำหรับแคนาดาเนี่ยจะโดนถึง 50% ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคคือจะขึ้นเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะคะในเรื่องของภาษีนอกจากนะคะวายไม้ฮอกกี้ไปจนกระทั่งถึงสินค้าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ก็ประกาศว่าจะจัดการให้เสร็จนะคะใน30วันยกเว้นตัวที่ตัวเองได้ประโยชน์นั่นคือพลังงานโพแทสแร่ธาตุสำคัญและ

ปลาโดยอ้างนะคะว่าแคนาดาเนี่ยเลือกปฏิบัติต่อสินค้าของสหรัฐประเภทรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงผลิตภัณฑ์นมและชีสแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนในคราวนี้นะคะว่าต้นทุนภาษีที่สหรัฐเนี่ยขู่สำหรับแคนาดาเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ทำให้ชาวมักกันเนี่ยต้องเจอกับเงินเฟ้อสินค้าราคาก็จะสูงขึ้นเนื่องจากแคนาดาเนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญของสหรัฐโดยเฉพาะพวกรถยนต์การก่อสร้างอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคและแคนาดาก็ไม่ใช่ลูกแกะที่จิ้งจอกอย่างสหรัฐจะจ้องเอาเปรียบได้แต่เพียงฝ่ายเดียวแคนาดาก็งัดมาตรการขึ้นมาสู้เหมือนกันบอกว่าต้องตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีเนี่ยนะคะ 25% กับเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐโดยเอาออกจากชั้นวางสินค้าในหลายมณฑลด้วยกันอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่าทำก็อาจจะใช้เนี่ยคำขู่เนี่ยเป็นมาตรการเป็นเครื่องมือในการต่อรองมากกว่าที่จะต้องการการทำให้ภาษีเนี่ยมีผลอย่างจริงจังทำอาจจะชะลอทำอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเห็นไหมมันทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ผลิตผู้ส่งออกรวมทั้งผู้บริโภคด้วยเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าภาษาแบบชาวบ้านเขาก็เรียกเป็นคนไม่อยู่กับร่องกับรอยอะเช้าอย่างเย็นอย่างพรุ่งนี้อย่างมะรืนนี้อย่างย้อนกลับไปก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของสงครามที่ก่อกับอิหร่านก็เช่นกันคุณผู้ฟังคะเนี่ยถ้าเป็นบางประเทศเช่นประเทศสารคัดนะการมีผู้นำในระบบประชาธิปไตยแบบเนี้ยเขาลงถนนแล้ว มีบทเพลงมาฝากค่ะอดทนฟังหน่อยแล้วกันก็คล้ายๆกับสิ่งที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยนะคะอ้าวพักสักครู่ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร

0: ปอยวิคชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการนั่นคือช่วงสุดท้ายในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอีอีอะอะตมุตมิปุกปิกตะลุกกุกกิกประมาณนี้คือว่าก่อนจะอุอีอาอุอีอาโอเอก็ต้องบอกว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นไม่สำคัญเท่าเรามองตัวเองยังไงความสวยงามในแบบของเราไม่จำเป็นให้ใครต้องมาตัดสินว่าจะต้องเป็นแบบไหนทุกอย่างขึ้นกับว่ายังไงนะเหรอว่าอย่างนี้ค่ะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจในตัวเองและมีความสุขกับตัวเองพอทุกอย่างอย่าได้แค่นั่นนะคะขอบคุณค่ะทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาถ้าไม่ผิดในศีลธรรมจรรยาและกฎหมายทำไปเถอะค่ะขอให้ทุกอย่างเนี่ยนะคะเข้ามาสู่ชีวิตท่านผู้ฟังที่เคารพได้อย่างอัศจรรย์ในวันนี้เชิญคาถาพระเจ้า5พระองค์แคล้วคลาดครอบจักรวาลนะโมพุทธายะขอบคุณทุกท่านค่ะที่กรุณาติดตามรายการดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเนี่ยนะแล้วก็จะมาต่อกันอันนี้เป็นอีพิโซดที่7แล้วคืออาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยัง
2: ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: เป็นสวัสดิ์ครับคุณดิลบันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังเกียรติทุกท่านครับ
1: ค่ะมาต่อกันเลยนะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ตอนนี้การทูตไทยต้องใช้คำว่ามีความกล้าหาญมากขึ้นแต่ต้องใช้คำนี
1: ้ค่ะกล้าหาญยังไงคะอาจารย
3: ์เพราะเรากล้าที่จะเชิญมินออนไลน
1: ์
3: ในเยือนประเทศไทย
1: ใช่ค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะอาจารย์ค่ะ
3: มินออนไลน์จะมาวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้นะครับมาเยือนประเทศไทยอ๋อ
1: แต่ก่อนนั้นก็ประชุมกันแล้วใช่ไหมที่พี่เจนบอกวันที่12กรกฎาคมใช่ไหมอาจารย
3: ์อันนั้นเป็นอาเซียนบ้าง
1: แต่อันนี้เฉพาะเลยที่เราจะเชิญมีออนไลน์จะมาเมืองไทยค่ะอาจารย
3: ์ก็ต้องถือว่ากล้าหาญครับ
1: ค่ะ
3: เพราะถ้าเป็นแบบเดิมประเทศไทยจะถูกถล่มเละเลยจะถูกบอกว่าเอาทำไมตักไฟประเด็จการทำไมไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำไมต้องเชิญประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนถ้าล้างเผ่าพันธุ์ให้เขามาเยือนทำไมอะไรพวกนี้นะ
1: ค่ะ
3: เราก็จะถูกเล่นงานแล้วสื่อกระแสหลักที่จะเล่นงานเราก็ไม่ดีใครนะก็จะทั้งอเมริกาสหภาพยุโรปนะฮะก็จะลุมสกรรมประเทศไทยแล้วก็จะเคลื่อนขบวนใหญ่โตมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าทางเศรษฐกิจการลงทุนไปกันแต่ละพัดแต่ละที
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่สังเกตไหมล่ะว่าเที่ยวนี้ทำไมเงียบงัน
1: จริงจ
3: ังแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะใช้ความชอบธรรมตรงไหน มาว่าประเทศไทยจริงไหมครับ
1: จริงค่ะอาจารย์เพราะตัวเองนั่นแหละโอ้โหไปโจมตีอิหร่านก่อนอย่างเงี้ย
3: วันนี้ต้องใช้คำว่ามันไม่มีใครที่มีความชอบธรรมอีกแล้วนะครับในเรื่องของหลักการสิทธิมนุษยชนนะฮะฮิวแมนไรท์เนี่ยมันเป็นทั้งโลกก็คือไม่มีใครมีครบถ้วน
1: ค่ะ
3: มันมีอยู่5อย่างนะครับเวลาเขาพูดถึงสิทธิมนุษยชน
1: อ
3: ันแรกเขาเรียกว่าซีวิลไรท์